0: ประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: อเล็กซ์สกอตต์มิดฟิลด์วัย23ปีทีมชาติอังกฤษสกัดทีมบาร์นมัธในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ขอถอนตัวออกจากแคมป์ทีมสิงโตคอมรามหลังได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อคอร์ดิเซปหรือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าโดยเจ้าตัวจะเดินทางกลับต้นสกัดเพื่อขอเข้ารับการประเมินอาการเพิ่มเติมโดยเบื้องต้นมีความกังวลว่าสกอตอาจจะต้องหยุดพักรักษาตัวประมาณ 6-8 สัปดาห์หรือราวๆ2เดือนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติอังกฤษและบอร์นมัธในช่วงโปรแกรมการแข่งขันที่หนาแน่นผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก2026รอบแบ่งกลุ่มลีกเอกลุ่ม3โครเอเชียที่เหลือ10คนแพ้สเปน 1-2 อังกฤษชนะสาธารณรัฐเช็ก 3-0 ลีกบีกลุ่ม1สกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย 1-2 สวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ 3-0 ลีกซีกลุ่ม1อาร์เบเนียชนะซานมาริโน 2-1 เบลารุสชนะฟินแลนด์ 1-0และลีก4กลุ่ม3มอลดาวาแพ้สโลวาเกีย 0-4 ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น 2026 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายซินยาคาราอุสนักเทนนิสมือ95ของโลกจากออสเตรียแพ้นิโคล่ามาจุสโควานักเทนนิสมือ34ของโลกและเป็นมือ26ของรายการจากสาธารณรัฐเช็ก 1-2 เซต 0-6 6-4 และ 3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
2: ความล้มเหลวไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นบทเรียนที่มีค่าที่ฝึกให้เราต้องปรับปรุงและแก้ไขในจุดที่บกพร่องอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 น.ถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับคุณมาศรัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโภชมาศวิจิตรครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ด้วยนะครับพิมพ์เข้ามาที่ Army Radio นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ARMY RADIO Army เว้นวรรค Radio นะครับซึ่งเป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังได้ทั้งภาค AM และ FM ทั่วประเทศครับ
1: ครับก็สามารถที่จะร่วมจัดรายการกับเรา2คนได้นะครับพิมพ์เข้ามาหน่อยว่าในพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้สถานการณ์ฝนเรื่องของน้ำเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ดูเหมือนในส่วนของการเยียวยาอาจารย์หลายคนมีการถามกันมาบอกว่าเอ๊ะบางบ้านเนี่ยท่วมทำไมบางบ้านได้ 9,000 บางบ้านได้รับเกณฑ์เยียวยาสูงสุด 10,000 แล้วก็ถ้ามีซ่อมบ้านด้วยอาจจะได้มากกว่านั้นเนี่ยนะครับล่าสุดในเรื่องของเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยตามที่คุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับรายงานรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16อันนี้อ้างอิงนะครับเพราะว่ามีการสัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงประเด็นนี้ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับหลักๆคุณพระดอนเนี่ยบอกว่าในส่วนของการเยียวยาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการเกิดภัย
0: วันที่เกิด
1: ภัย
0: อ๋อไม่ใช่วันที่น้ำลด
1: ไม่ใช่นะคร
0: ับ วันที่เริ่ม
1: เกิดภัยนะครับเพราะว่าถ้าก่อนนะครับ1ตุลาคม2569เนี่ยก็จะใช้เกณฑ์ปพ.เดิมนะฮะแต่ว่าถ้าหลังถ้าวันเกิดภัยเนี่ยอยู่หลังในช่วงของวันที่1ตุลาคมไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าสู่ระบบที่เราเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่รัฐบาล
0: กรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนเนี่ยนะ
1: ถูกต้องครับ
0: อ๋อคือเริ่ม1ตุลาคม
1: เริ่ม1ตุลาคมก็คือสรุปให้เข้าใจเนี่ยตามที่หลายคนได้มีความสงสัยก็คือว่าง่ายที่สุดก็คือถ้าเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมจะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาล 9,000 บาทก็คือเกณฑ์ปพ.เดิมแต่ถ้าเกิดภายหลัง1ตุลาคม2569ไปแล้วจะเข้าสู่ระบบประกันภัยหรือว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับโดยกรณีน้ำท่วมเบื้องต้นนี่ก็คือ 10,000 บาทนะครับแล้วก็รวมค่าเสียหายได้สูงสุดนะครับไม่เกิน 100,000 บาทอันนี้คือระบบประกันภัยเพราะฉะนั้นแม้จะท่วมเหมือนกันแต่เงินก็อาจจะได้รับไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบประกันภัยคนละช่วงเวลานั่นเอง
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านยืนยันมาเนี่ยนะครับเพราะว่าก็ตอบคำถามหลายคนแหละหลายคนสงสัยอ่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: บางคนบ้านน้ำท่วมจนฝ้าลาขึ้นแล้วเนี่ยนะบอกว่าเอ๊ะทำไมจะได้ 9,000 บางบ้านก็ได้อาจจะได้เพิ่มเติมมากกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ต้องดูกัน
0: ก็สรุปว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ใช้เขาเรียกว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็จะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569
1: ใช่ครับ
0: ก่อนนั้นนี้ก็ใช้ของปภคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้อาจารย์อีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในความสนใจของหลายคนแล้วก็เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีท่านตอบแล้วนะครับกรณีที่มีหญิงสาวชาวรัสเซียเสียชีวิตจากในส่วนของการโรคที่เขามีการเฝ้าระวังกันแล้วเนี่ยหลายคนก็เฝ้าระวังว่ามันจะยังไงประเทศไทยที่การเฝ้าระวังสาธารณสุขเนี่ยเราพร้อมไหมท่านนายกก็ตอบบอกว่าในประเด็นนี้นะครับที่มีนักวิจัยรัสเซียเสียชีวิตที่ศูนย์วิจัยโรคการโรคในไซบีเรียเนี่ยหลายประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะก็มีการเฝ้าระวังกันอยู
0: ่ตั้งการ์ดแล้ว
1: ตั้งการ์ดแล้ว นะฮะจริงๆก็เขาบอกว่ามีการตั้งมานานแล้วในส่วนของกรมควบคุมโรคสาธารณสุขเองเนี่ยเขาได้มีการติดตามสถานการณ์นะครับตั้งแต่เริ่มมีการพูดคุยกันถึงเรื่องการโรคนี่แหละแล้วก็ได้มีการมาตรการนะครับในการป้องกันต่างๆก็ให้เป็นไปตามแผนที่เขาได้มีการวางไว้เพราะว่าไอ้โรคติดต่อระหว่างประเทศเนี่ยสาธารณสุขเองโดยกรมควบคุมโรคเขามีมาตรการของเขาอยู
0: ่
1: ระดับของการเฝ้าระวังวิธีการเนี่ยจะทำอย่างไรก็ให้พี่น้องประชาชนสบายใจในประเด็นนี
0: ้ยังไม่พบหลักฐานในการแพร่ระบาดเพิ่มเติมใช่ไหม
1: ยังฮะ
0: ยังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ยังไงก็เชื่อว่าทุกคนเองก็คงจะติดตามข่าวกันอยู่แหละนะครับ
1: ใช่ครับ
0: หากว่ามันมีอะไรที่ น่ากังวลใจเนี่ยเชื่อว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็คงไม่นิ่งนอนใจ
1: ถูกต้องครับ
0: คงจะมาประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบกันครับอ่ะวันนี้นะครับเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับเพราะว่าหลายๆจังหวัดอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนี่อ่วมเลยโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้าง
1: อรทัย
0: โอ้อ่วมอรทัยเลยนะคร
1: ับ
0: นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานนี้นะครับก็หลักๆก็มีอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับเน้นย้ำการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่นะครับสถานการณ์คลี่คลายแล้วก็ระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีครับ
1: ครับก่อนในประเด็นที่2นะครับเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเนี่ยท่านบอกว่าให้ดำเนินการอย่างเป็นระบบนะครับจัดกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยก็เริ่มจากที่พักอาศัยของประชาชนก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นระบบสาธารณูปโภคต่างๆพื้นที่สาธารณะถนนนะฮะรวมถึงพื้นที่ก็ให้มีการกระจายแล้วก็วางแผนในการแบ่งกำลังในการดำเนินการครับ
0: ครับในส่วนที่2ใช่ไหมส่วนที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่อง
1: ครับก่อนในประเด็นที่4เนี่ยก็คือการเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับก็คือรองรับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวัง Emergency Operation Center ก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินของจังหวัดนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะฮะแล้วก็ให้มีการไปดูด้วยนะครับในเรื่องของกลุ่มเปราะบางทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นต้องใช้แล้วก็ให้วางแผนพร้อมช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับ
0: ครับแล้วก็เรื่องที่5ก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องร้อนๆที่หลายคนเองก็อยากจะได้ความชัดเจนนะครับก็คือเรื่องของการเยียวยานั่นเองนะครับก็ขอให้เร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายที่ได้รับเงินช่วยเหลือให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายให้ได้รับเงินช่วยเหลือเนี่ยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ครับขณะเดียวกันในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้หลายคนก็มีการโฟกัสแล้วก็มีการเฝ้าระวังเพราะว่าน้ำที่ไหลจากเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยมันก็จะไปในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จะมีในเรื่องของฝนที่มาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยนะครับเขาก็มีการเฝ้าระวังกันอยู่ล่าสุดเนี่ยอาจารย์สุธีคุณผู้ฟังครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ภาคใต้รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกก็ลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยครับ
0: ไปที่จังหวัดสงขลานะครับเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยโดยมุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้ทุกจังหวัดโดยได้นำบทเรียนจากอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วครับนำมาใช้ประกอบการวางแผนป้องกันล่วงหน้าเน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการทำให้ทุกหน่วยงานก็คือมองภาพสถานการณ์บนกระดานเดียวกันโดยนำข้อมูลด้านสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนการบริหารจัดการน้ำพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วก็ศักยภาพของแต่ละหน่วยมาพิจารณาร่วมกันโดยเฉพาะการจัดแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานที่มีเขตการปฏิบัติการแตกต่างกันเพื่อให้ทราบอย่างชัดเจนว่าแต่ละพื้นที่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบเป็นหลักหน่วยงานใดสนับสนุนแล้วก็สามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดสถานการณ์ครับ
1: ครับก็ด้านพลเอกนรทิพย์พวยนอกผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็อยู่ในคณะลงพื้นที่ครั้งนี้ท่านก็ได้เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมของหน่วยทหารทุกระดับทั้งกำลังพลเครื่องมือยุทโธปกรณ์รวมถึงการประสานกับหน่วยพลเรือนในพื้นที่อันนี้ก็คือหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้สามารถสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้เกิดสถานการณ์ก่อนจึงเตรียมการครับ
0: ส่วนพลโทณัฐวุฒิภาสุวณิชพงษ์รองเสนาธิการทหารบกก็ได้ชี้แจงการเตรียมความพร้อมของกองทัพบกผ่านกลไกศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกซึ่งมีการจัดกำลังรองรับสถานการณ์ในทุกระดับตั้งแต่ระดับกองร้อยกองพันไปจนถึงมณฑลทหารบกโดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนและก็กำลังพลประสานงานทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานพลเรือนในพื้นที่เพื่อให้สามารถที่จะระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
1: ครับก็ขณะในเรื่องของมิติในส่วนของกองทัพบกนะครับเรื่องของการช่วยเหลือประเด็นต่างๆใครที่ติดตามทางเพจ Army Radio นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งได้เห็นภาพในส่วนของบรรยากาศเมื่อวานนี
0: ้
1: นะครับที่ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับท่านได้มาให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีเสียงนะฮะก็เป็นการช่วยเหลือนะครับเรื่องของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีเราได้เห็นภาพหน่วยทหารระดมสรรพกำลังต่างๆเข้าช่วยเหลือนะครับกองทัพบกบูรณาการร่วมกับหน่วยงานใดบ้างและหลังจากนี้นะครับกระทั่งน้ำลดลงแล้วนะครับในส่วนของกองทัพบกเราจะดูแลฟื้นฟูในส่วนไหนและทำอย่างไรนะครับผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายท่านมีคำตอบในประเด็นนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรารับฟังพร้อมกันเลยครับ
0: ครับ
2: สวัสดีค่ะดิฉันพันโทหญิงสถิตาพรแฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกขอนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวของกองทัพบกกับงานบรรเทาสาธารณภัยค่ะขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกจึงได้กำชับให้ทุกหน่วยทหารติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ครอบคลุมทั้งพื้นที่ที่กำลังประสบภัยพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มเติมสำหรับการทำงานของกองทัพบกในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยนั้นไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมแล้วเท่านั้นแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุโดยติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับทั้งหน่วยงานในพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์และตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ปัจจุบันกองทัพบกมีการสนับสนุนกำลังพลในภารกิจบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยานพาหนะรถครัวสนามเรือและยานพาหนะทางทหารที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภารกิจการช่วยเหลือประชาชนอาทิรถยานเกราะลำเลียงรถสะเทินน้ำสะเทินบกรวมถึงมีการใช้ระบบโดรนเพื่อช่วยตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำทำให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นภาพพื้นที่จากมุมสูงและวางแผนการช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมภารกิจหลักที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แบ่งออกเป็น3ด้านสำคัญด้านแรกคือการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานและบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วนในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงการกรอกและวางแนวกระสอบทรายรวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงสิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงกองทัพบกจะนำยานพาหนะที่มีขีดความสามารถเหมาะสมเข้าไปสนับสนุนเช่นรถ FTS รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่มีการนำรถ BTR 3S ซึ่งเป็นรถยางเกราะล้อยางพยาบาลเข้าไปสนับสนุนภารกิจการรับส่งและลำเลียงผู้ป่วยสะท้อนถึงการนำขีดความสามารถของกองทัพบกมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในสถานการณ์จริงส่วนพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงจนการเดินทางทางถนนทำได้ยากก็จะใช้เรือท้องแบนเข้าไปแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่และจิตอาสาด้านการแพทย์เข้าไปให้บริการประชาชนทั้งการตรวจสุขภาพประเมินอาการให้คำแนะนำและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้แม้ในช่วงที่การเดินทางยังไม่สะดวกนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยใช้รถครัวสนามประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้านที่2คือการเสริมกำลังทหารช่างเข้าช่วยเหลือภารกิจส่วนรวมในกรณีที่สถานการณ์มีความซับซ้อนหรือเป็นงานที่เกินขีดความสามารถของหน่วยปกติกองทัพจะนำศักยภาพของหน่วยทหารช่างเข้าไปสนับสนุนเช่นการจัดทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้โดยมีการใช้รถสะพานหนุนมั่น MFB รวมถึงการปฏิบัติงานด้านการช่างเพื่อเปิดทางและสนับสนุนการระบายน้ำด้านที่3คือการเตรียมยุทโธปกรณ์พิเศษรองรับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นกองทัพบกมีการเตรียมความพร้อมด้านอากาศยานสำหรับภารกิจส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงภารกิจลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากโดยมีการเตรียมเฮลิคอปเตอร์ Black Hawk และ MI-17 ส่วนอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจะเข้ามาช่วยในเรื่องการตรวจการและประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงสนับสนุนการนำสิ่งของเข้าไปในพื้นที่ที่ถูกตัดขาด สำหรับพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้หนึ่งในพื้นที่สำคัญคือจังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างซึ่งสถานการณ์น้ำส่งผลกระทบต่อประชาชนและการสัญจรในหลายพื้นที่กองทัพบกยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนการช่วยเหลือโดยเฉพาะการเข้าถึงประชาชนการลำเลียงผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางรวมถึงการนำสิ่งของจำเป็นเข้าไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามขณะนี้บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วกองทัพบกจึงได้ทยอยเข้าสู่ภารกิจฟื้นฟูควบคู่ไปกับการช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยจะเข้าไปฟื้นฟูและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วในส่วนของข้อห่วงใยจากผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแจ้งเตือนสภาพอากาศโดยให้ติดตามทางพื้นที่ประสบภัยเดิมและพื้นที่เสี่ยงอื่นๆอย่างใกล้ชิดพร้อมเข้าคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีหากเกิดฝนตกหรือน้ำท่วมฉับพลันโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ลุ่มน้ำสายหลักได้แก่ลุ่มน้ำแม่กลองท่าจีนเจ้าพระยาและบางปะกงอีกเรื่องคือความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติงานเพราะการช่วยเหลือประชาชนจะต้องดำเนินไปพร้อมกับการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วยสุดท้ายนี้กองทัพบกขอส่งกำลังใจไปยังประชาชนที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำรวมถึงเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่กำลังร่วมกันปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้เราจะยังคงนำกำลังพลยานพาหนะเรือยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถต่างๆที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเมื่อระดับน้ำลดลงก็จะเดินหน้าสู่ภารกิจฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ขอบคุณทีมงานโฆษกกองทัพบกนะครับพันโทหญิงสถิตาภรณ์แฝงคล้ายผู้ช่วยโฆษกกองทัพบกนะครับนำข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้ท่านผู้บัญชาการในแต่ละหน่วยนะครับตอนนี้ก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยมีท่านรองผู้บัญชาการทหารบกใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้ท่านก็ไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีช่วยเหลือประชาชนนำสิ่งของต่างๆไปแจกประชาชนแล้วก็ไปยังศูนย์พักพิงด้วยที่วัดท่ากระทุ่มเมื่อวานนี้ในพื้นที่ก็น่าจะเป็นหน่วยของกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์นะฮะ
1: ดูแลกันอยู
0: ่ดูแลกันอยู
1: ่ครับ
0: นะครับอ่ะแล้ววันนี้ท่านเองก็จะเดินทางไปดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในโซนภาคกลางทราบว่าวันนี้นะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจิรารักษ์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลตรีณัฐพลดิษยบุตรผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยากรมกิจการพลเรือนทหารบกพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดแถบลุ่มเจ้าพระยาในพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบก็มีจังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยานนทบุรีปทุมธานีและกรุงเทพมหานครโดยท่านปลัดเนี่ยก็จะบินตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์น้ำโดยใช้เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกนะครับในการบินสำรวจเส้นทางน้ำแล้วก็เตรียมรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือด้วย
1: ครับซึ่งเส้นทางการบินในวันนี้ก็จะเริ่มจากกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์นะครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากนั้นก็จะไปดูในเรื่องของปริมาณน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเรื่องของการระบายน้ำต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็จะเลยขึ้นไปที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยานะครับหลักๆเส้นทางการบินเพื่อทำการสำรวจเนี่ยนะครับพร้อมที่ได้รับพร้อมที่จะเตรียมการรับมวลน้ำเหนือในครั้งนี้ก็จะเป็นแนวเส้นทางของการไหลแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งไหลลงมาจากนครสวรรค์ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก่อนที่จะไปยังพื้นที่ท้ายน้ำต่อไปก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดครับ
0: ครับนอกเหนือจากสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก1784แล้วนะครับก็ยังมีสายด่วนที่สามารถโทรแจ้งในเรื่องของรถเสียนะฮะผ่านน้ำแล้วปรากฏว่ารถมันน็อกรถมันเสียขึ้นมาเนี่ยโทรไปที่1197โทรได้ตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริการเคลื่อนย้ายรถฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางจราจรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนครับ
1: ครับเราเห็นก็น่าสงสารนะครับประชาชนที่คุณผู้ฟังที่น้ำเนี่ยเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนบางคนเคลื่อนย้ายรถไม่ทันเนี่ยจอดเสียเป็นจำนวนมากนะครับคราวนี้ประชาชนก็กังวลอีกว่าเอ๊ะเราจะต้องไปแจ จ้างเขามายกจ้างเขามาเคลื่อนย้ายหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ต้อง
0: มีบริการ
1: มีบริการแล้วฟรีด้วยนะครับ
0: 1197นะฮะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็ดูแลกันนะครับนอกจากนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในคุณผู้ฟังเขาก็เร่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องมาตรการของราคาผักแล้วก็ไข่ไก่ที่มันเพิ่มมากขึ้นจากผลกระทบอุทกภัยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตแล้วก็เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ด้วยนะครับก็ในประเด็นนี้นะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนอกเหนือจากนี้เขาก็เตรียมจัดกิจกรรมธงฟ้าด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับ9ถึง18ตุลาคมนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการต่อเนื่องไปถึงเดือนธันวาคมเลยนะครับส่วนภูมิภาคจะเริ่มวันที่16ตุลาคมนี้โดยจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดเดือนละ1ครั้งรวม12ครั้งต่อจังหวัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกก็เตรียมความพร้อมในการที่จะรับทหารใหม่ผลัดที่2ทับ2569ขณะเดียวกันทหารเก่าที่กำลังจะปลดเนี่ยในส่วนของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเขาก็ร่วมกับหน่วยทหารอย่างกองพลพัฒนาที่1ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีมีการฝึกอบรมหลักสูตรเป็นช่างเชื่อมอาจารย
0: ์ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือเลยนะฮะ
1: ถูกต้องครับซึ่งถือว่าเป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกต้องการมากๆให้กับน้องๆเหล่านี้ด้วยครับ
0: ครับวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับก็จะมีทีมงานเข้าไปช่วยตอบคำถามอะไรต่างๆที่ท่านฝากคำถามเอาไว้นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้กองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากล
1: และณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับด้วยมือ
3: ที
1: ่ถืออา
3: วุธเพื่อพิทักษ์ที่นี่สถานีวิทยุจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความ
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

แล้วผมก็เห็นว่าน่าจะมาเส้นกันได้แล้วอย่าปล่อยให้ยุงมีลุงตรงนางอย่างนี้เลยฮะถ้ากินแต่เขาเหลานี่มันยังไงยังไงนะโอ้ยร้านทำเส้นนี่จะเจ๊งอยู่แล้วนะน้ำ

0: เชฟ
1: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
0: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตว์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการสัญญกรรมสัญญกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับท่านนึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้

0: เองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
1: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนาน

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิ
1: และอื่นๆ
0: รวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสุก
0: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการพร้อมคณะเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการเสวนาแบบวันออนวันติดตามพร้อมหลายประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
7: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากนั้นช่วงสายจะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองไปเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมเสวนาแบบวันออนวันในการประชุม FOB Global CEO Conference ครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคมนี้ส่วนเวลา 10:00 นจะมีการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งประเทศและในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีวาระพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญอาทิร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและจับตาการประชุมกรรมาธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการเรียกส.ส.ไอเดียกับสามีเข้าชี้แจงหลังนายรังสิมันต์เพิ่งอภิปรายพาดพิงกลางสภาปมเอี่ยวพนันออนไลน์ฟอกเงินส่วนเวลา 9:00 น.ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะศาลนัดไต่สวนคำขอคุ้มครองชั่วคราวคดีที่นายทักษิณชินวัตรฟ้องกรมสรรพากรกรณีที่นายทักษิณต้องชำระภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมกว่า 17,000 ล้านบาทหลังการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนตามคำสั่งของกรมสรรพากรยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการทดลองให้บริการครั้งนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันนี้6ตุลาคม2569ถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 นหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทั้งนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง
8: ขับขี่ปลอดภัยลดการใช้โทรศัพท์ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.ทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทอง ตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณนายคะหนูขอลากลับบ้านไปงานบวชพี่ซ้ายสัก7วันได้บ่ค่ะ
1: 7วันอะไรกัน7วัน
0: 3วันก็ได้ค่ะ
2: มันจะพออะไรอยู่จนสึกเลยสิ
0: แล้วงานบ้านล่ะคะหนูเกรงใจ
2: ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะลาไปเถอะเดี๋ยวฉันทำเองสบายถูบ้านกวาดบ้านซักผ้าล้างจาน
3: คุณนายเขารู้ทำงานบ้านเท่ากับออกกำลังคุณล่ะรู้ยังโอกาสออกกำลังกายมีเสมอสนับสนุนโดยสส
4: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.

0: เอาผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอด
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอะยิ่งกว่าละครซะอีกนั่นเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉันลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกขวดจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ก็ล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่กลัวจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กเล็กมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ดูสินะแกเป็นคนยังไงวะเนี่ยหายใจแป๊บเดียวเอาเนื้อไปกินที่แถวไงสิเป็นจิ๊กโผยังไม่พออีกนะยังจะเป็นขโมยอีกแยะขึ้นรถมาไหนนะ

0: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
1: หนูอยากเป็นเพื่อนพ่ออยากเป็นคนที่นั่งทำงานข้างๆพ่ออยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
2: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียบ้างบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
3: เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
4: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
5: เวลาหนูมีปัญหาหนูก็อยากคุยกับพ่อนะแต่เห็นพ่อหน้ายุ่งทุกทีหนูไปคุยกับเพื่อนสบายใจกว่าอีก
6: สวัสดีครับผมจิ้มเชิญเยียบว้ายเจี๊ยบเชิญยิ้มว้ายจะไว้ทำไมถูกแล้วเอาละครับผมเชื่อนะครับว่าพ่อคนไหนนะครับก็อยากจะเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเวลาที่เขามีปัญหาแต่มันก็น่าแปลกมากเลยนะครับที่ส่วนมากลูกกลับไม่ค่อยกล้าเข้าหาหรือว่าปรึกษาคุณพ่อเพราะบางทีนะครับแกก็กลัวโดนดุหรือว่าโดนทำโทษแล้วคุณพ่ออย่างเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับทีนี
7: ้สวัสดีครับผมรองข้อมูลคดีครับผมมีลูก4คน4วัยที่ลูกรักผมและไว้ใจผมคือผมจะเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งเพื่อนให้คำปรึกษาเขาผมจะทำตัวเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นกรรมการไม่เป็นแต่ชอบเป็นไลแมนเป็นกรรมการต้องตัดถึงฟันธงลูกผิดนะลูกนั้นไม่เอาผมจะเป็นไลแมนอยู่ข้างสนามพอลูกจะออกรับนากระเป๋าปิดยกธงทีนึงนี่เพราะนั้นมีอะไรเราต้องพูดคุยกันบ้านจะมีความอบอุ่นได้อยู่ที่พ่อบ้านต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่ทุกคนคิดอยู่เสมอว่ามีอะไรเกิดขึ้นต้องยกหูหาพ่อนะต้องยกหูหาสามีนะกว่าจะปรับตัวได้ผมก็ใช้เวลานะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทำได้เพราะนั้นมันต้องปรับเข้าหาเราต้องพยายามปรับลงไปหาคนอื่นปรับเข้าหาทุกคนแล้วครอบครัวจะเป็นสุขครับ
6: เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าความรักความเข้าใจในตัวลูกนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่ทำให้ลูกไว้เนื้อเชื่อใจเรายิ่งถ้าพ่อมีเหตุผลและตั้งใจฟังลูกรับรองเลยครับว่าถ้าลูกมีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะคิดถึงพ่อเป็นคนแรกเมื่อนั้นแหละครับ
3: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
8: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
9: 94.5 MHz

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยม
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเคลียร์ท่อระบายน้ำจัดเครื่องจักรพร้อมรับฝน24ชั่วโมงสักครู่กลับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮรีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าให้จังหวัดประเมินศักยภาพการรองรับปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่พร้อมตรวจสอบและเร่งแก้ไขระบบท่อระบายน้ำไม่ให้อุดตันเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้เต็มศักยภาพผ่านทุกช่องทางเมื่อเกิดฝนตกรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงาน24ชั่วโมงและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือสถานการณ์ทั้งนี้หากมีหลักฐานยืนยันว่าเกิดภัยและความเสียหายจริงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตภัยได้ทันทีเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนกรมทางหลวงเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับ6ตุลาคม69ถึง11ตุลาคม69เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
6: กรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือ M6สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมทางนี้จะเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ตุลาคม2569ในเวลา24นาฬิกาหรือเป็นกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายทางนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายจราจรรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเส้นทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586กด6โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: ช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริครับ
7: ตำรวจฝรั่งเศสปะทะม็อบนักเรียนในหลายเมืองในขณะที่การประท้วงลุกลามไปทั่วประเทศแล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงจนกว่าเหล่านักเรียนจะได้รับการปฏิรูปที่พวกเขาต้องการทำเนียบขาวออกมาตอบโต้พรรคเดโมแครตและรายงานของสื่อหลังมีคลิปไวรัลแสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดในเชิงบอกให้อิหร่านทำลายเมืองใหญ่อย่างลอสแอนเจลิสและซานดิเอโกเยอรมนีจับกุมอดีตผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองฐานจารกรรมข้อมูลลับไปให้ต่างชาติและเป็นกบฏต่อแผ่นดินนอกจากนั้นยังจับกลุ่มผู้สมรู้ร่วมคิดได้อีกคนด้วยรัสเซียปฏิเสธข่าวใช้มาตรการควบคุมกาฬโรคหลังนักวิจัยที่ศูนย์วิจัยกาฬโรคเสียชีวิตโดยยืนยันว่าเธอเสียชีวิตด้วยโรคปอดบวมบัลแกเรียค้นหาลูกเรือสินค้าสูญหายหลังเกิดเหตุโดรนโจมตีเรือ2ลำในทะเลดำทำให้เรือเสียหายอย่างหนักและจมลงในที่เกิดเหตุสมรักษ์วัฒนศรีรายงานค่ะ
8: หากน้ำท่วมเข้าถึงพื้นห้องโดยสารรถยนต์อย่าปล่อยทิ้งไว้นานเพราะความชื้นจากเชื้อราจะทำให้เกิดกลิ่นอับและเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใต้พรมได้ควรนำรถเข้าตรวจสอบและทำความสะอาดโดยเร็วที่สุดศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
5: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา10 นาฬิกาทัพพนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: ร้านกำนันมานะ
11: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 081-808-8009
10: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงเนี่ยเขาทำกันยังไงเหรอคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตๆว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจ๊ไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมมองยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ่อ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนาคพันธ์สันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับผบตร.สั่งเร่งจับกุมแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกเสียชีวิตย่านปทุมธานีเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินก่อนรับเงินกู้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: เร่งรีบตองนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
7: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
8: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
7: มาเตรียมพร้อมกัน
9: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งตรวจสอบและติดตามจับกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกรณีแม่ลูกเสียชีวิต3ศพในบ้านพักย่านปทุมธานีพบหลักฐานถูกมิจฉาชีพสร้างแอปพลิเคชันเงินกู้หลอกโอนเงินพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างให้โอนเงินก่อนกู้ซึ่งจากการสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตได้แจ้งความผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาว่าถูกหลอกลวงให้กู้เงินอันมีลักษณะช่อโกงหลังพบเจอเพจ Facebook จากนั้นได้แอดไลน์เพื่อเข้าไลน์กลุ่มทำการกรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนได้รับอนุมัติยอดกู้แต่มิจฉาชีพหลอกลวงว่าต้องโอนเงินเข้าไปก่อนอ้างเป็นการชำระงวดแรกจากนั้นบอกให้อ่านข้อความเพื่อบันทึกเสียงก่อนแจ้งว่าอ่านผิดต้องโอนเงินเพิ่มเป็นค่าปรับทำให้ผู้เสียชีวิตจึงมั่นใจว่าเป็นมิจฉาชีพจึงเข้าแจ้งความผ่านช่องทางการแจ้งความออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลค่าความเสียหาย 1,980 บาทซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสภ.เมืองปทุมธานีรับคดีและได้ติดต่อผู้เสียหายนัดหมายให้มาพบเพื่อขอข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วแต่มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเสียก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลการโรคจากสสส.การติดต่อและการป้องกันเป็นอย่างไรติดตามกับคุณชนการเหลี่ยมทองครับ
0: คู่มือสุขภาพ
11: การโรคเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียไม่ใช่เชื้อไวรัสและไม่ใช่โรคใหม่เรารู้จักโรคนี้มานานหลายร้อยปีแล้วการโรคมี3รูปแบบที่เข้าสู่ร่างกายคือ 1. เชื้อเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองทำให้มีไข้หนาวสั่นอ่อนเพลียและต่อมน้ำเหลืองบวมโตและเจ็บ 2. เชื้อเข้าสู่กระแสเลือดอาจทำให้มีไข้สูงช็อกเลือดออกใต้ผิวหนังและเนื้อเยื่อบางส่วนอาจขาดเลือดและ 3. เชื้อเข้าสู่ปอดทำให้มีไข้ไอเจ็บหน้าอกและหายใจลำบากซึ่งเชื้อเข้าสู่ปอดจะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านละอองจากทางเดินหายใจทั้งนี้ส่วนใหญ่การโรคติดต่อจากหมัดที่มีเชื้อกัดหรือการสัมผัสเนื้อสัตว์เนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งที่มีเชื้อการป้องกันทำได้ดังนี้หากไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยความเสี่ยงทั่วไปถือว่าต่ำแต่หากอยู่ในพื้นที่ที่พบการโรคในสัตว์มีคำแนะนำดังนี้หลีกเลี่ยงการจับสัตว์ป่าหรือซากสัตว์ด้วยมือเปล่าป้องกันไม่ให้ถูกมัดกัดหลีกเลี่ยงการสัมผัสเลือดเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ป่วยหรือตายหากต้องดูแลผู้ป่วยที่สงสัยเป็นการโรคปอดควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและคำแนะนำของบุคลากรสาธารณสุขหากเรารู้ทันป้องกันอย่างถูกวิธี ก็สามารถปลอดภัยจากโรคได้ชนาการเหรียญทองเรียบเรียง
12: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
16: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
2: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
2: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธ ตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
3: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นก็ประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอนที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู
2: ่แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
3: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระรามเก้าไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้แล้วมีอุบาสกอุบาสิกาก็มาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
2: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
3: ผมยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรคระบาดน้ำเสียท่านพระองค์ท่านว่ามีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้นี่คิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนคาร์บอนเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่าง างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันฉันใดฉันนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
2: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
4: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กำคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
2: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
5: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดของผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชควัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอ่ะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชควัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
2: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
1: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้างและการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนา พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาเจาะจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไปแม
1: ่ลอยมาก็ไม่ลอยไปพ่อควันบุหรี่

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปิดประตูตีแมวครับประเพณีตีแมวไร้ทางสู้ปิดประตูตีมันนั้นน่าเศร้าใจผู้อื่นควรมาเทียบเปรียบใจเราอย่าเบียดเบียนใครเขาจงเข้าใจคนไม่มีทางสู้ดูอนาถควรจะได้เปิดโอกาสให้สู้ได้จึงพอเหมาะพอสมนิยมใจไม่ใช่ใครรังแกได้ไม่เมตตาน้องๆครับสุภาษิตสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปิดประตูตีแมวความหมายคือรังแกเบียดเบียนคนที่ไม่มีทางสู้ลักษณะอย่างนี้ถือว่าเป็นการรังแกผู้ที่ด้อย

0: กว่าทั้งด้านของร่างกายด้านของสติปัญญาความรู้และก็ด้านอื่นๆทุกด้านเมื่อต่อสู้หรือเบียดเบียนรังแกอย่างไรเขาก็ไม่มีทางสู้ได้อย่างนี้เปรียบเหมือนการปิดประตูตีแมวแมวไม่มีทางหนีไปไหนได้ยังไงก็แพ้คนอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่าการเบียดเบียนรังแกกันนั้นไม่ดีไม่งามทั้งสิ้นคนเกิดมาบนโลกนี้ควรจะมีเมตตากรุณาต่อกันไม่เพียงแต่เฉพาะกับคนเท่านั้นแม้กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆก็ควรที่จะได้เมตตากรุณาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีเพราะเขาเองก็มีทุกข์มีปัญหาชีวิตไม่แตกต่างจากเราจึงเรียกกันว่าเป็นเพื่อนร่วมทุกข์และเมื่อคนอื่นหรือสัตว์อื่นๆมีความทุกข์มีปัญหาเขาเหล่านั้นก็ต้องการการแก้ไขปัญหาต้องการไปให้พ้นจากความทุกข์หรือจากปัญหาที่ประสบพบอยู่ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องกรุณาคือคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนที่มีเมตตาคือความรักคนที่มีกรุณาคือความสงสารพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นหรือใครต่อใครก็ตามก็ถือว่าเป็นคนผู้มีจิตใจดีเป็นผู้มีน้ำใจงดงามการที่เป็นคนมีน้ำใจกับคนอื่นในโลกใบนี้ถือว่าเป็นบุคคลที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่เรียกว่าโลกสวยด้วยเมตตาถ้าเราอยู่ร่วมกันไม่มีเมตตาคือไม่มีความรักต่อกันไม่มีกรุณาคือไม่คิดจะช่วยเหลือหรือสงสารกันเลยการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกับอยู่กับศัตรูเหมือนอยู่กับคนที่ไม่ใช่มิตรไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่คนโลกเดียวกันก็จะทำให้บรรยากาศของการอยู่ร่วมกันนั้นไม่มีความสุขมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นน้องๆครับเมื่อเราเกิดมาแล้วเรามีปัญหาก็ขอให้นึกถึงคนอื่นว่าคนอื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันกับเราเรารักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างไรคนอื่นก็รักความสุขเกลียดความทุกข์อย่างนั้นเหมือนกันถ้าเอาใจเขามาใส่ใจเราเปรียบเทียบกันดูแล้วก็พบว่าไม่มีใครที่จะน่าริษยามีแต่คนน่าสงสารมีแต่คนที่น่าช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยกันทั้งสิ้นคนที่แม้จะร่ำรวยกว่าเราเขาก็อาจจะเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง3วันดี4วันไข้ก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ในการสัญจรและกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยา

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไปเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: กรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาทยอยจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนรับทราบสถานการณ์น้ำพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นจะแจ้งให้ทราบต่อไปนครนายกจัดการน้ำท่วมสาย305เปิดทางระบายน้ำชุมชนควบคู่ดูแลการสัญจรด้านปภ.ติดตามสถานการณ์พร้อมสนับสนุนการระบายน้ำคุณชนการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดนครนายกซึ่งมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องทำให้น้ำเอ่อล้นผิวการจราจรบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข305รังสิตนครนายกช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์ซึ่งจังหวัดนครนายกโดยแขวงทางหลวงนครนายกได้วางกระสอบทรายเพื่อควบคุมระดับน้ำบนผิวทางเพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำโดยจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการดูแลบริหารทั้งการสัญจรบนทางหลวงและการระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนควบคู่กันไปเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยได้รื้อแนวกระสอบทรายบางส่วนเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังชุมชนให้ระบายได้สะดวกขึ้นพร้อมจัดทำทางเลี่ยงข้ามคลองไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองคลักษณ์และแนวกั้นคลองรังสิตประยูรศักดิ์เพื่อให้รถเล็กสามารถสัญจรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำสูงได้ส่วนรถใหญ่ยังคงใช้เส้นทางหลักเนื่องจากโครงสร้างถนนเรียบคลองไม่เหมาะสมที่จะรองรับรถขนาดใหญ่ปัจจุบันการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: เมื่อถนนถูกตัดขาดภารกิจของหมอทหารยังเดินหน้าต่อโรงพยาบาลค่ายจิรประวัติระดมกำลังฝ่าน้ำลึกเข้าถึงประชาชนกลางพื้นที่วิกฤตบ้านแก่งติดตามในฐานมาแล้วกับคุณธมวันรัตน์ขันธวินาหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: พันเอกสมัยขำพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายศิลประวัติระดมกำลังชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดกู้ภัยทางน้ำแผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกันและชุดจิตอาสาพระราชทานบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งพร้อมรถยนต์บรรทุก FPS 1คันและเรือกู้ภัย2ลำเข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยสถานการณ์ในพื้นที่อยู่ในภาวะยากลำบากเส้นทางสัญจรถูกน้ำท่วมตัดขาดหลายจุดรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้เรือกู้ภัยฝ่ากระแสน้ำเข้าสู่ชุมชนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ภายในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยให้การตรวจรักษาผู้ป่วยติดเตียง2รายผู้ป่วยเด็กติดเชื้อทางเดินหายใจ2รายและผู้ป่วยบกพร่องทางสติปัญญา1รายพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ชุดแพทย์เดินเท้าได้กระจายกำลังตามบ้านเรือนให้การปฐมพยาบาลทำแผลและดูแลประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์อุทกภัยด้วยและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
7: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: Thank you. ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
10: ร้านกำนันมานะ
9: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ใจยุคเอาวิหารพุ่นไปใส่พุ่นบ่เห็นไงม้ออีแดงมอนหัดไว้ไปใส่แล้วจังบ่เห็นกำมีเวียนโอ้โห

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้น

พระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับทปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบสักครู่กับมาติดตามครับ
4: สนับสนุนโดย
5: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองผ่านสื่อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S-EVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกเผยเด้งได้อำเภอบ้านสร้างช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองเหตุตรวจสอบแล้วไม่มีความรับผิดชอบน่าอับอายส่งผลให้น้ำท่วมไม่ได้รับการแก้ไขสถานการณ์ไม่ดีขึ้นคุณยุ้ยธิดาภูคำนวณรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่กรมการปกครองมีหนังสือย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าตนไม่ทราบว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่อธิบดีกรมการปกครองดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นเรื่องจริงพบว่านายอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเทการทำงานและไม่ตั้งใจเมื่อส่งของไปก็ใช้เวลาบอกยังไม่ทำพรุ่งเช้ารวมไปถึงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานอย่างเต็มที่จนเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมาอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตนถือว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่มีคนแบบนี้อยู่ในระบบของราชการเพราะถือว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของประชาชนและอำเภอบ้านสร้างเป็นอำเภอที่ณวันนี้นับว่าเป็นแชมป์ประเทศไทยที่เป็นอำเภอที่ลำบากที่สุดแต่ไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เกิดได้อย่างไรและการแต่งตั้งให้นายอำเภอไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำหรับกระทรวงมหาดไทยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายเพราะคนเช่นนี้อยู่ในระบบการปกครองของเราซึ่งตนคิดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคนกว่าจะเขียนเรื่องแบบนี้มาคงคิดดีแล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่าหากนายอำเภอมีความจริงจังความเสียหายที่เกิดขึ้นในอำเภอบ้านสร้างจะไม่มหาศาลขนาดนี้และจะไม่กระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กรมทางหลวงชนบทแจ้งเลี่ยงถนนสายนย3001นครนายกมาใช้ทางหลวง305แทนหลังน้ำท่วมสูงพร้อมสรุปโครงข่ายทางหลวงผลกระทบ14จังหวัด73สายทางคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
7: กรมทางหลวงชนบทสรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมพบว่าในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้มีโครงข่ายทางหลวงชนบทในจังหวัดนครนายกได้รับผลกระทบจำนวน17สายทางแบ่งเป็นสัญจรได้16สายทางเส้นทางที่สัญจรไม่ได้1สายทางคือถนนทางหลวงชนบทสายนย3001แยกทางหลวง305บริเวณกิโลเมตรที่44ถึงบ้านบางน้ำเปรี้ยวตอนนครนายกอำเภอองครักษ์ซึ่งมีระดับน้ำท่วมสูงไม่สามารถสัญจรได้โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและไปใช้เส้นทางหลักทางหลวง305ทดแทนสำหรับโครงข่ายทางหลวงชนบทในปัจจุบันได้รับผลกระทบ14จังหวัดได้แก่บุรีรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิปราจีนบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรชุมพรบุรีสุพรรณบุรีราชบุรีนครสวรรค์นครนายกและปทุมธานีมีผลกระทบ73สายทางสัญจรผ่านได้41สายทางสัญจรผ่านไม่ได้32สายทางซึ่งกรมทางหลวงยังคงมีการติดตั้งป้ายแจ้งเตือนผู้ขับขี่รวมถึงหากระดับน้ำลดลงจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมโดยเร็วที่สุดณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: กองทัพเรือยังคงเดินหน้าภารกิจผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องในพื้นที่นครนายกสมุทรปราการลาดกระบังกรุงเทพมหานครและฉะเชิงเทราโดยจัดเรือผลักดันน้ำพร้อมกำลังพลเข้าปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังโดยปัจจุบันมีเรือผลักดันน้ำพร้อมใช้งานรวม89ลำกำลังพล218นายโดยเดินเครื่องผลักดันน้ำอย่างต่อเนื่องตามจุดติดตั้งต่างๆพร้อมเตรียมความพร้อมรองรับการเคลื่อนย้ายและเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
8: คนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยถ้าทุกประเทศมีความคิดว่าจะทำอะไรต้องพอเพียง หมายถึงว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4ธันวาคม2541
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา13 นาฬิกาถปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: ร้านกำนันมานะ
10: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
9: ร้านกำนันมานะ
10: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
9: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
9: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
11: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
6: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
5: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
6: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
5: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
6: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ภาษาไทย

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: รณะ
2: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณมาศอัธมนนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันพุธที่7ตุลาคม2569ในเดือนตุลาคมนี้นะครับถือว่ามีวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันนวมินทรมหาราชในช่วงนี้นะครับทุกภาคส่วนก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆก็จะมีในส่วนของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับระหว่างวันที่10ถึงวันที่13ตุลาคม2569ระหว่างเวลานะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมงานมหกรรมในความทรงจำนะครับจัดขึ้นก็เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงภายใต้แนวคิดนะครับก็คือสายทานผืนป่าสองพระเมตตาสถิตกลางใจก็จะเป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและก็พระราชดำรินะครับด้านการจัดการแหล่งน้ำการอนุรักษ์ป่าและก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านนิทรรศการและก็กิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยมีเครือข่ายผู้ที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับไปประยุกต์ใช้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะครับให้ผู้มาร่วมงานนะครับได้เห็นเป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ที่เกื้อกูลต่อทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการนำความรู้นะครับไปปรับใช้ในครอบครัวและก็ชุมชนผ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตครับ
2: ค่ะสำหรับนิทรรศการพิเศษนะคะนั่นก็คือนิทรรศการคู่พระบารมีสถิตที่กลางใจนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ผ่านภาพการทรงงานที่สะท้อนพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั่วประเทศค่ะพร้อมกันนี้นะคะชมนิทรรศการจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรชุดสายทานผืนป่าพลิกชีวาฟื้นชีวิตที่ยั่งยืนถ่ายทอดความเชื่อมโยงของน้ำป่าและชีวิตค่ะจากพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสู่การสร้างอาชีพและรายได้ของครอบครัวและชุมชนผ่าน4ฐานองค์ความรู้นิทรรศการนะคะนั่นก็คือนิทรรศการของกินจากป่านิทรรศการสร้างอาชีพจากป่าข้าวยาและอาหารนิทรรศการผ้าและนิทรรศการผู้น้อมนำสู่ความยั่งยืนรวมถึงนิทรรศการสืบสายทานพระราชปณิธานไม่สิ้นสุดจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคีความร่วมมือที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยค่ะ
1: นิทรรศการพลิกผืนป่าสร้างอาชีพนะครับก็จะเป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้นะครับเรื่องของกาแฟชาและก็โกโก้จากผู้ประกอบการนะครับกว่า30ร้านถ่ายทอดประสบการณ์ตั้งแต่การยกระดับคุณภาพผลผลิตไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ร่วมงานนะครับสามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้แนวทางในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตเพื่อเป็นแนวคิดนะครับในการต่อยอดอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเองครับ
2: ค่ะตลอด4วันนะคะผู้ร่วมงานจะได้เรียนรู้แล้วก็ลงมือปฏิบัติในการอบรมวิชาของแผ่นดินและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปค่ะรวม16วิชาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากปราชญ์เกษตรและวิทยากรนะคะเพื่อนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดอาชีพอย่างเช่นหลักสูตรวานิลาไทยพืชเล็กมูลค่าใหญ่ค่ะโดยอาจารย์พิมพ์ใจดวงเนตร Down to Earth Farm Stay จังหวัดลำพูนค่ะเป็นหลักสูตรการขยายพันธุ์วานิลานะคะโดยอาจารย์ภาพรโตอินส่วน นแม่หม่อนจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือหลักสูตรพืชผลขออภัยค่ะเป็นหลักสูตรพืชผลไม้นะคะสู่เมนูมัทฉะนะคะจากท่านดร.ฉันทวรรณค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะชุมพรจังหวัดชุมพรและหลักสูตร Farm to Table ค่ะโดยท่านอาจารย์อัญชรีอัศววิมลนะคะออร์แกนบายสมาร์ทไนท์ฟาร์มจังหวัดนนทบุรีสำหรับท่านที่สนใจค่ะสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะผ่านช่องทางออนไลน์นั่นก็คือ YouTube พิพิธภัณฑ์การเกษตรได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: นะครับสำหรับในวันที่13ตุลาคม2569นะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชในเวลา 8:00 น.นะครับก็เชิญชวนร่วมทำบุญบาทข้าวสารอาหารแห้งนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน39รูปนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์แล้วก็ในภาคบ่ายนะครับตั้งแต่เวลา 14:00 น.ก็ร่วมรับฟังบทเพลงนะครับแห่งความทรงจำโดยมีอาจารย์ธนิตศรีกินดีนะครับศิลปินแห่งชาติแล้วก็คุณรวงข้าวอัญชนานะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความผูกพันแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายในงานนะครับก็ยังมีกิจกรรมตลอดทั้ง4วันก็ได้แก่การประกวดภาพถ่ายในความทรงจำพร้อมเงินรางวัล นะครับแล้วก็กิจกรรมมิวเซียมพอยต์แล้วก็กิจกรรมหล่อเหรียญที่ระลึกโดยกลุ่มศิลปินให้เบ็ดดีกว่าให้ปลารวมถึงการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษนะครับขาดทุนคือกำไรเฉพาะวันที่13ตุลาคมนะครับก็สินค้าก็มีจำนวนจำกัดครับ
2: ค่ะผู้ร่วมงานนะคะสามารถเข้าชมแล้วก็เรียนรู้ฟรีทั้ง5พิพิธภัณฑ์ค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรมพิพิธภัณฑ์ดินโดนพิพิธภัณฑ์เกษตรคือชีวิตและพิพิธภัณฑ์วิถีเกษตรไทยนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมตลาดเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็จะมีในเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยจากเกษตรกรเครือข่ายกว่า200ล้านค้าด้วยกันนะคะสามารถที่จะไปเลือกซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์กันได้พร้อมกับพูดคุยกับผู้ผลิตโดยตรงเพื่อที่จะเรียนรู้ที่มาของสินค้าแล้วก็แนวทางการประกอบอาชีพเกษตรค่ะ
1: ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมมหกรรมในความทรงจำนะครับเพื่อเป็นการร่วมรำลึกนะครับเรียนรู้แล้วก็ส่งต่อเรื่องราวพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์ท่านนะครับให้กับคนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่านะครับพร้อมกับน้อมนำแนวพระราชดำริแล้วก็หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับสังคมระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทรศัพท์เบอร์02-529-2212ถึง3ถึง13แล้วก็โทรศัพท์มือถือนะครับ087-359-7171อีกเบอร์หนึ่งนะครับ094-649-2333หรือว่าจิตติดต่อรายละเอียดนะครับผ่าน Facebook นะครับแล้วก็ Instagram ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้ครับ
2: ค่ะแล้วก็สำนักพระราชวังนะคะได้มีการแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันอังคารที่13ตุลาคมค่ะสำหรับในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนะคะจะมีการรับลงทะเบียนวางพวงมาลาตั้งแต่เวลา 8:00 น.จนถึงเวลา 18:00 น.และวันอังคารนะคะที่13ตุลาคมค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: นะครับก็ลงทะเบียน2วันนะครับส่วนวันอังคารที่13นะครับก็ให้วางพวงมาลาแล้วก็เข้าถวายสักการะก็มีอยู่2ช่วงช่วงที่1นะครับก็คือตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.แล้วก็ช่วงที่2ครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 21:00 น.นะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลานะครับก็กรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับจะได้อำนวยความสะดวกในเรื่องของสถานที่ตั้งพวงมาลาแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับในการลงทะเบียนเพื่อนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการณอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะครับโดยผู้ที่ประสงค์ไปวางพวงมาลานะครับไม่ต้องนำขาตั้งพวงมาลามาด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้ำว่าในการรับคืนพวงมาลานะครับสามารถรับคืนได้ในวันที่14ตุลาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ทั้งนี้นะครับต้องนำหมายเลขบัตรประจำพวงมาลามาด้วยนะครับถ้าท่านไม่มีบัตรมาแสดงนี่จะต้องแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้นะครับจนกว่า เจ้าหน้าที่จะมอบคืนให้นะครับถ้าไม่มีต้องมีการตรวจสอบกันแล้วก็ถ้าพ้นเวลา 12:00 น.ไปต้นไปนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะถือว่าเจ้าของนะครับไม่ประสงค์ที่จะรับพวงมาลาคืนก็เจ้าหน้าที่กรุงเทพก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ
2: ค่ะมาที่เรื่องของการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากน้ำท่วมกันบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปเกณฑ์เงินเยียวยาน้ำท่วมค่ะล่าสุดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะยืนยันทางโทรศัพท์ในรายการคนชนข่าวทาง TNN ช่อง16นะคะว่าการพิจารณาเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยจะดูจากวันที่เกิดเหตุเป็นหลักไม่ใช่วันที่น้ำลดเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยครัวเรือนที่รัฐบาลจัดให้ประชาชนหรือที่เรียกกันว่าประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มมีผลคุ้มครองนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคมก็จะยังคงใช้เงินเยียวยาจากรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะ
1: นั่นก็หมายความว่าถ้าเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับที่เกิดขึ้นก่อนวันที่1ตุลาคม2519ก็จะยังใช้เกณฑ์เงินเยียวยาของรัฐบาลเดิมนะครับนั่นก็คือ 9,000 บาทบ้านไหนนะครับที่ถูกน้ำท่วมแม้ว่าจะท่วมขังเพียง 1-2 วันก็มีสิทธิ์ได้รับเงินตามเกณฑ์นี้ส่วนกรณีบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งตัวบ้านหรือทรัพย์สินนะครับก็จะมีการประเมินแล้วก็จะจ่ายค่าความเสียหายแยกอีกส่วนหนึ่งตามเป็นจริงแต่ว่าจะต้องรอนะครับให้น้ำลดเสียก่อนนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้เข้าไปสำรวจความเสียหายได้ขณะคนที่อยู่ชั้น2ขึ้นไปนะครับแม้ว่าน้ำเนี่ยจะไม่เข้าตัวบ้านแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากพื้นที่ได้ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันได้นะครับหากว่าติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเกิน7วันนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เดิมนะครับ
2: ค่ะสำหรับกรณีน้ำท่วมที่เกิดเหตุตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะตรงนี้จะต่างออกไปค่ะเพราะว่ากรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือนที่รัฐบาลนะคะจัดให้ประชาชนเนี่ยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมหากเกิดน้ำท่วมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 10,000 บาทจากนั้นสามารถเคลมค่าความเสียหายนะคะเพิ่มเติมความจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทในกรณีวัตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทและค่าความเสียหายเพิ่มเติมตามจริงรวมแล้วไม่เกิน 100,000 บาทหากเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ในความคุ้มครองก็จะได้รับเงินจำนวนนะคะ2ล้านบาทในกรณีทุพพลภาพได้สูงสุดถึง 300,000 บาทค่ะ
1: สำหรับระบบประกันภัยนี้นะครับรัฐบาลจะเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันนะครับก็ประมาณ 15,500 ล้านบาทมีทุนประกันรวมนะครับ 75,000 บาทครอบคลุมนะครับก็ประมาณ30ล้านครัวเรือนแล้วก็แม้ว่าจะเป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่นะครับก็ยังสามารถที่จะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้นะครับโดยบริษัทประกันนะครับก็จะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับประกอบกับข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นในการตรวจสอบครับ
2: ค่ะดังนั้นนะคะถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือเกิดน้ำท่วมก่อน1ตุลาคมเนี่ยก็จะใช้เกณฑ์เยียวยาของรัฐบาลนั่นก็คือ 9,000 บาทแต่ถ้าเกิดภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบประกันภัยโดยกรณีน้ำท่วมรับเบื้องต้น 10,000 บาทรวมค่าเสียหายได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทเพราะฉะนั้นนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าเงินที่ได้รับก็อาจไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ภายใต้คนละระบบแล้วก็เกิดภัยในคนละช่วงเวลาค่ะ
1: นะครับลงไปทางภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้พลโทชาคริตอุจรัตนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับได้ให้การต้อนรับนายชนทันแสงพุ่มนะครับรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.พร้อมกับคณะผู้บริหารในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะนะครับแล้วก็แสดงความยินดีในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่4ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีครับ
2: ค่ะสำหรับในการพบปะครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะเพื่อที่จะให้การแก้ไขปัญหารวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่เนี่ยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้มอบแนวทางการทำงานนะครับโดยยึดหลักพระราชทานก็คือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาพร้อมกับเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างความรักและก็ความผูกพันของประชาชนที่มีต่อถิ่นฐานบ้านเกิดตลอดจนการสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยยึดหลักก็คือการเมืองนำการทหารโดยให้ประชาชนอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐหนุนหลัง พร้อมสนับสนุนทุกความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนเพื่อให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนครับ
2: ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่ทัพภาคที่4นะคะแล้วก็คณะผู้บริหารเนี่ยก็ต่างยืนยันถึงความพร้อมในการประสานความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานเพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนควบคู่กับการสร้างความมั่นคงและสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ครับแต่ช่วงนี้นะครับเราไปฟังเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการเลยครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ก็10กว่าวันนะครับยอดก็ 12,000 กว่าคนแล้วนะครับก็เกินครึ่งนะครับ
3: เกินครึ่งนะคะ
2: เกิน 50% แล้วนะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินก็เราจะไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของนางสาวมนิสราโฮบันเทานะครับพยาบาลวิชาชีพจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีครับวันนี้นำเสนอในตอนมหาอุทกภัยนะครับเป็นอะไรไปรับฟังกันเลยครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้หลายพื้นที่กำลังรับมือจากอุทกภัยกันหนักหน่วงเลยนะคะที่จังหวัดนครนายกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าหนักมากเลยค่ะเมื่อก่อนเคยแต่ไปช่วยคนอื่นครั้งนี้ก็กลายเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะคะบ้านร้านรถได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยค่ะกว่าจะกลับคืนสู่สภาพเดิมก็คงต้องใช้เวลาสักระยะเลยนะคะที่โรงพยาบาลนครนายกก็ท่วมหนักมากค่ะแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ยังคงต้องไปทำงานบางคนถึงขั้นต้องนอนค้างที่ทำงานกันเลยทีเดียวนะคะพอน้ำในเมืองลดลงรอบๆเมืองเวลานี้กำลังท่วมหนักโดยเฉพาะอำเภอปากพีและอำเภอคงคลักที่ท่วมหนักมากเวลานี้นะคะจนแทบจะมิดหลังคาบ้านกันเลยทีเดียวท่านผู้ฟังท่านใดที่มีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเส้นทางรังสิตนครนายกสายคลองต้องเช็คข่าวกันให้ดีนะคะว่าจะเดินทางมาได้หรือเปล่าล่าสุดเย็นวันนี้ค่ะน้ำบริเวณแยกไฟแดงองครักษ์ก่อนถึงศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรถเล็กวิ่งผ่านไม่ได้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆให้เลี่ยงมาทางเส้นหินกองจะปลอดภัยกว่าค่ะถึงแม้วันนี้น้ำในเมืองจะยุบลงไปจนเกือบจะหมดแล้วแต่รอยน้ำตาของพี่น้องชาวจังหวัดนครนายกที่ต้องสูญเสียสิ่งของที่รักไปยังคงไม่จางหายค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดนครนายกและทุกจังหวัดที่ประสบปัญหาเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะจบจากเรื่องน้ำวันนี้มีข่าวการทำโครงการต้นกล้าของแผ่นดินมาฝากค่ะในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีได้รับเกียรติจากโรงเรียนนายสิบทหารบกให้เชิญไปบรรยายพิเศษในเรื่องต้นกล้าของแผ่นดินเป็นนนสรุ่นที่30ต้นกล้าของแผ่นดินรุ่นที่4นะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเวลา 19:00 น.ถึง 21:00 น.กิจกรรมจะสนุกสนานแค่ไหนต้องคอยติดตามกันในวันพุธหน้าแล้วนะคะเพราะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วและพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ก็ติดตามได้นะครับทุกวันพุธเมื่อวานนี้นะครับท่านรองผู้จัดการทหารบกนะครับท่านได้ลงพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับแล้วก็ได้สั่งกำชับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่ารถยานเกาะล้อยางนะครับในการที่จะเร่งช่วยเหลือประชาชนนะครับสำหรับสถานการณ์อุทกภัยนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤตหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวพื้นที่น้ำท่วมนะครับขยายวงกว้างนะครับครอบคลุมทั้งอำเภอก็ส่งผลนะครับให้ถนนสายหลักและก็สายรองหลายเส้นนะครับถูกตัดขาดรถยนต์ทั่วไปนะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้โดยเฉพาะทางหลวงนะครับหมายเลข3076 เส้นทางพนมบ้านสร้างนะครับก็ทำให้หลายพื้นที่นะครับเข้าถึงได้ยากครับ
4: ค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะท่านก็ลงไปติดตามสถานการณ์ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมไปถึงให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยนะคะแล้วก็กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่โดยกำชับให้หน่วยทหารเนี่ยเร่งเข้าถึงจุดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมสูงและเส้นทางถูกตัดขาดเพื่อให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกค่ะ
2: นะครับรองท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านเดินทางด้วยเรือนะครับเข้าพื้นที่ของตำบลบ้านสร้างเพื่อนำสิ่งของที่จำเป็นนะครับไปมอบให้กับประชาชนที่อยู่ภายในบ้านเรือนนะครับก่อนที่จะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเพื่อเยี่ยมประชาชนและก็เจ้าหน้าที่พร้อมกำชับนะครับให้เร่งดูแลนะครับกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยและก็เด็กรวมถึงการติด

0: ขนย้ายขยะชิ้นใหญ่ในชุมชนหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์นะคะเพื่อที่จะกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องค่ะและที่สำคัญการดำเนินการนี้นะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มกำลังนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นเองค่ะต่อเนื่องเลยนะคะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19นำกำลังพลจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ค่ะฟื้นฟูทำความสะอาดนะคะโดยมีทางด้านของนายชาทิพย์รุจนาเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานนะคะพร้อมด้วยส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทรอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วโดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและพี่น้องประชาชนค่ะทำความสะอาดเก็บกวาดสิ่งปฏิกูลปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะคะเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับมาเรียบร้อยสะอาดปลอดภัยพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: นะครับกองทัพบกก็ดูแลนะครับตั้งแต่การเตรียมความพร้อมนะครับการออกไปช่วยเหลือแล้วก็การฟื้นฟูหลังน้ำรดนะครับมาดูเรื่องเบาๆกันบ้างนะครับกองทัพภาคที่3ก็เปิดรับสมัครฐานกองหนุนโดยกองทัพภาคที่3นะครับได้มีความประสงค์รับสมัครฐานกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับสังกัดกองทัพภาคที่3มีดังนี้นะครับกรมทหารพรานที่31นะครับจำนวน53อัตรากรมทหารพรานที่32จำนวน23อัตรากรมทหารพรานที่35จำนวน29อัตราหมวดทหารพรานหญิงนะครับที่31จำนวน5อัตราแล้วก็หมวดทหารพรานหญิงที่32นะครับจำนวน5ตราครับ
0: ค่ะสำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครนะคะก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีความรู้นะคะไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสามารถตรากตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดารได้ค่ะแล้วก็ไม่ขัดต่อการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารมีความประพฤติเรียบร้อยเป็นผู้ที่ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ฐานพรานชายนะครับผู้สมัครจะต้องเป็นฐานกองหนุนหรือว่าบุคคลพลเรือนมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์และก็ไม่เกิน30ปีสำหรับฐานพรานหญิงนะครับผู้สมัครต้องเป็นสตรีโสดนะครับไม่มีพันธะทางครอบครัวอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์นะครับและก็ไม่เกิน30ปีสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้นะครับจะใช้วุฒิต่างๆที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์บรรจุนะครับตามคุณวุฒิที่ตนมีอยู่ไม่ได้นะครับ
0: ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15ตุลาคมค่ะสามารถที่จะสมัครด้วยตนเองได้ที่กรมทหารพรานนะคะที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นไม่เว้นวันหยุดราชการติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองกำลังพลกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์055241842ย้ำนะคะ055241842ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการเตือนภัยจากวิชาชีพกันบ้างนะครับทางเพจของการไฟฟ้านครหลวงนะครับหรือว่า MEA ก็ได้โพสต์เตือนประชาชนนะครับหลังจากที่พบว่ามีวิชาชีพแอบปลอมบัญชีไลน์นะครับเพื่อใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยระบุข้อมูลนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้ไฟฟ้าให้เพิ่มความระมัดระวังหลังพบกลุ่มมิจฉาชีพนะสร้างบัญชีไลน์ปลอมโดยแอบอ้างนะครับนำตราสัญลักษณ์นะครับชื่อการไฟฟ้านครหลวง MEA ภาพแอปพลิเคชัน MEA Smart Light แล้วก็ใช้ชื่อบัญชีว่าฝ่ายทะเบียนกฟน.นะไปใช้ในการติดต่อประชาชนซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายนะครับต่อทรัพย์สินและก็ข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมยืนยันนะครับว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่มีนโยบายติดต่อให้ทำธุรกรรมหรือว่าส่งลิงก์ผ่านไลน์ส่วนบุคคลครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนพบเห็นข้อความหรือว่าบัญชีไลน์ที่ต้องสงสัยค่ะก็ขอให้ปฏิบัติตามคำเตือนนั่นก็คือไม่กดลิงก์ไม่แอดไลน์ไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินนะคะพร้อมกับกดรายงานปัญหาหรือว่ารีพอร์ตรวมไปถึงบล็อกบัญชีดังกล่าวในระบบไลน์ทันทีค่ะหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1130ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: นะครับแล้วก็ใกล้แล้วนะครับสำหรับเทศกาลกินเจนะครับก็มีหลายๆที่ได้ให้ร่วมมีส่วนร่วมนะครับไม่ว่าเป็นเทศกาลกินเจภูเก็ตหรือว่าเทศกาล

0: ถือศีลกินผักจังหวัดพังงานะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ไปร่วมได้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิวและทักษิณเข้าไต่สวนขอคุ้มครองปมสัมปทานยึดทรัพย์ซ้ำซ้อน 1.5 หมื่นล้านคดีขายหุ้นชินคอปสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปจุฬาเฮิร์บ
11: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ทักษิณเดินทางถึงศาลภาษีอากรกลางนัดไต่สวนขอคุ้มครองชั่วคราวป้อมสรรพากรเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอป 1.76 หมื่นล้านบาทผลศาลวันนี้จะชี้ว่ากรมสรรพากรจะบังคับเก็บภาษีได้ทันทีหรือต้องชะลอไว้ก่อนคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานครับ
13: ที่ศาลภาษีอากรกลางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงศาลเพื่อเข้าร่วมการไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวในคดีที่เป็นโจทยื่นฟ้องกรมสรรพากรโดยก่อนเข้าห้องพิจารณานายทักษิณได้ตอบคำถามกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าสบายๆไม่มีอะไรกังวลคดีนี้เกิดขึ้นจากที่นายทักษิณชินวัตรถูกกรมสรรพากรประเมินเรียกเก็บภาษีอากรเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมเป็นเงินสูงถึง 17,629 ล้านบาทจากกรณีธุรกรรมการซื้อขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนซึ่งทางฝั่งทนายของนายทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับคดีและระงับการยึดทรัพย์หรืออายัดทรัพย์สินไว้ก่อนจนกว่าคดีหลักจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดการนัดไต่สวนในวันนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่ศาลภาษีอากรกลางจะรับฟังเหตุผลของทั้งสองฝ่ายว่ามีเหตุอันควรให้คุ้มครองชั่วคราวตามที่ฝ่ายโจทย์ร้องขอหรือไม่ซึ่งผลการพิจารณาของศาลในวันนี้จะส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการทำงานของกรมสรรพากรว่าจะสามารถเดินหน้าขั้นตอนการบังคับคดีเพื่อจัดเก็บภาษีมูลค่าหมื่นล้านบาทนี้ต่อไปได้ทันทีหรือจะต้องชะลอออกไปก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่หนองจอกกลางดึกลุยติดตามน้ำท่วมหมู่บ้านฟอร์วิลประสานปภส่งรถโมบายยูนิตเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำบรรเทาทุกข์3,000 ครัวเรือนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
1: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยณหมู่บ้านฟอราวิวเขตหนองจอกเป็นการเร่งด่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากได้รับรายงานขอความช่วยเหลือผ่านแฟนเพจออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จริงเพื่อสำรวจสภาพและข้อจำกัดในการระบายน้ำและเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและทันท่วงทีซึ่งหมู่บ้านฟอราวิวเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณ 3,000 ไร่โดยมีชุมชนอยู่ในนั้นประมาณ 3,000 ครัวเรือน 12,000 คนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังแม้ว่าขณะนี้จะมีเครื่องสูบน้ำจากสำนักระบายน้ำกรุงเทพและกรมชลประทานเข้ามาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกแต่การระบายน้ำยังคงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากปริมาณน้ำโดยรอบและระดับน้ำในแม่น้ำสาขาบริเวณริมตลิ่งยังคงสูงทำให้การสูบน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาได้ประสานกับปภ.และสำนักงานเขตหนองจอกสั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์เข้ามาเสริมโดยเฉพาะการจัดส่งรถโมบายยูนิตเข้าไปสูบน้ำและเสริมทับเครื่องสูบน้ำที่มีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการระบายน้ำจากหมู่บ้านให้เร็วที่สุดอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
14: เมื่อน้ำลดแล้วยังไม่ปลอดภัยทันทีต้องตรวจสอบไฟฟ้าโครงสร้างบ้านและสิ่งของที่ชำรุดเสียหายให้เรียบร้อยและอย่าลืมดูแลสุขอนามัยของทุกคนในบ้านอย่างใกล้ชิดเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทัพปนวัตเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
15: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ช่วงภาษาไทย

สวัสดีค่ะการติดต่อกันระหว่างครอบครัวหรือเพื่อนโดยไม่ต้องเดินทางไปพบกันก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ตามความต้องการได้ตลอดเวลาซึ่งเป็นการติดต่อพูดคุยโดยการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยคือโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือเกิดจากการรวมคำสี่คำด้วยกันคือคำว่าโทรคำว่าศัพท์คำว่ามือและคำว่าถือโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ใช้ติดตัวไปในที่ต่างๆได้ดังนั้นเด็กๆถ้าต้องการติดต่อกับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือติดต่อได้นะคะวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าโทรศัพท์มือถือแล้วเด็กๆเข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวัน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ตุลาคมนี้และศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกต742ปีหมอบี386ปี1840เดือนคดียักยอกเงินวัดพระบาทน้ำพุสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
1: สนับสนุนโดย
2: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
4: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
3: มาเตรียมพร้อมกัน
5: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: สนับสนุนโดย
7: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีหมอบี386ปี 1,840 เดือนคำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านล่าสุดวันนี้ศาลอาญาคดีทุจริตพิพากษาจำคุกอดีตพระอลงกตรวม742ปีส่วนหมอบี386ปี 1,840 เดือนทำให้การมีประโยชน์จำคุกสูงสุดตามกฎหมายให้จำคุก50ปีและสั่งให้ร่วมกันคืนเงินกว่า300ล้านบาทพุทธอภิวันเข้าให้ข้อมูล DSI แจ้งบริจาค กันจอมพลัง2ครั้งรวม 400,000 บาทตามที่มีผู้ร้องเรียนยืนยันโอนเข้าบัญชีมูลนิธิโดยตรงโดย DSI อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเรียกสอบนายกนทัศน์คุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
9: นายพุทธอภิวันองค์พระบารมีผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งเดินทางเข้าให้ข้อมูลต่อพนักงานสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะพยานกรณีบริจาคเงินให้กับมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้หลังมีการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการใช้เงินของมูลนิธินายพุทธอภิวันเปิดเผยว่าเคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ2ครั้งรวม 400,000 บาทครั้งแรก 300,000 บาทเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ชายแดนโดยมีสลิปการโอนเงินเป็นหลักฐานส่วนครั้งที่2จำนวน 100,000 บาทเป็นการช่วยเหลือเรื่องชายแดนหรือสถานการณ์น้ำท่วมโดยไม่ได้เก็บสลิปไว้ยืนยันว่าเงินทั้ง2ครั้งโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิโดยตรงโดยไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของนายกันทัศน์พงไพบุญเวชหรือการจอมพลังด้านพนักงานสืบสวนสอบสวนกองกิจการอำนวยความยุติธรรมดีไซน์ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องทั้งการจัดตั้งมูลนิธิการจอมพลังและการใช้เงินรวมถึงการเปิดรับบัญชีบริจาคโดยได้ประสานขอเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเตรียมเชิญผู้บริจาคและผู้ใกล้ชิดมาให้ข้อมูลส่วนนายกันทัศน์ยังไม่ได้เชิญเข้าสอบเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
8: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม9ตุลาคมนี้ 14,053 ครัวเรือนวงเงินกว่า94ล้านส่วนผู้เช่าบ้านหรือเช่าห้องที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถแจ้งเลขที่บ้านเช่าได้เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวว่าปภ.ได้รับข้อมูลจากจังหวัดที่แจ้งข้อมูลประชาชนขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยและได้ส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินเพิ่มกว่า 9,800 ครัวเรือนรวมกับยอดก่อนหน้านี้ในส่วนของครัวเรือนที่ผ่านการตรวจสอบรับเงินเยียวยาและส่งต่อให้ธนาคารออมสินรวมทั้งสิ้นเป็น 14,053 ครัวเรือนคิดเป็นวงเงินเยียวยากว่า94ล้านบาทซึ่งได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วและกลุ่มนี้จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมส่วนยอดการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขณะนี้มีลงทะเบียนแล้วประมาณ 1,350,000 กว่าครัวเรือนส่วนข้อสงสัยเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาผู้เช่าบ้านขอชี้แจงว่ากรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบเพื่อตรวจสอบส่วนบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นห้องเช่าที่มีผู้อยู่อาศัยจริงผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกันทั้งในลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมยศวัฒน์พงษ์ประภาสอย่างนั้นครับ
1: คิดให้เยอะในเรื่องงานแต่อย่าใส่ใจในเรื่องที่ไม่เข้าท่าและอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ไม่พัฒนาความคิดและจิตใจศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ามันมาเป็นมาเป็นไปเอาเบียร์เย็นๆมาลองคว้านะพอสิบอสันมันบ่เป็นแต่อยู่มันอารมณ์หมุนหันเป็นขั้นเนื้อขั้นตัวได้จักป๋องปันกระห้องหัวจ๋ามันสิได้สุซ่ายามราตรีมืดสลัวมันสิได้หายใจคล่องๆขั้นได้เบียร์จักป๋องคือสิหายปวดหัวความ

เจ้าของหน้าสิแดงอ่องตองผุดพองเป็นยองใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันจิตแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกข์ข้ามไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสองขวดแน่กับใครเมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตามัวคือจังตัวฮอนสิเป็นใครความดันต่ำต้องใส่ใจยังขักหาสักล่องงักงักซอยบ่ทันตายใดจังสิละคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำคำมันต้องหาแนวมากกระใสพ่อบักหามันทำแล้วหิ้วเฝ้าไปพ่อบักหามันทำแล้วหิ้วเฝ้าไปควายหน้ามือตาลายมันหายใจบ่ค่อยคละละละละละละละละไปไปเอาพ่อไปเอามาเส้นไหนก้อนก็ได้

พองเป็นยองใหญ่เลือดล้มมันสิได้สูบฉีดดื่มเบียร์วันละนี้ให้มันติดแจ่มใสบ่มีเงินก็อาศัยลูกหลานพ่อได้มาต่อต้านความดันต่ำทุกท่ำไปย่ำใดสิมีบุญมีงานพ่อได้เสียงกลับบ้านขวดสงขวดแน่กะไข่เมื่อใดบ่ได้กินมันวิ่นหัวมันหน้ามือตาบ่คือตั้งตัวฮอนสิเป็นไข่ความดันต่ำต้องใส่ใจอย่างคักหาสักล่องงักๆซอยบ่ทันตายใดจังสิล่ะคนเป็นความดันต่ำตกแรงมากคำๆมันต้องหาแนวมากกะใส่

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกอย่างนั้นก็บ่นว่าทุกอย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพระราชาผู้ทรงธรรมครับพระราชาผู้ทรงธรรมนำความสุขเรื่องความทุกข์ของชนทุกหนหนอพระราชาผู้ทรงธรรมนำให้พอสุขเกิดก่อชั่วชีวิตนิดนิรันดร์น้องๆครับพุทธศาสนสุภาษิตบทหนึ่งแสดงไว้ว่าสาธุธรรมรุจีราชาแปลว่าผู้ปกครองชอบธรรมดีแท้ผู้ปกครองในทุกระดับชั้นจำเป็นจะต้องมีธรรมมาเป็นหลักชัยในการนำทางพระราชามหากษัตริย์ของไทยล้วนทรงเป็นบุคคลที่สำคัญที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำโดยธรรมประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมีพระราชาผู้ทรงธรรมนำพาความสุขให้เกิดแก่พระสงฆ์นิกรหรือประชาชนคนไทยปลดเปลื้องความทุกข์นานาประการที่เกิดขึ้นด้วยความเสียสละพระวรกายเสียสละพระราชอัธยาศัยเสียสละความสุขเกษมสำราญส่วนพระองค์เป็นแบบอย่างเช่นนี้มาโดยตลอดสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันหลักที่อยู่คู่กับดวงใจของปวงชนชาวไทยทุกยุคทุกสมัยยิ่งมาถึงในสมัยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่ประเสริฐเป็นแบบอย่างของพระมหากษัตริย์ทั่วโลกเป็นแบบอย่างในทางความดีของพระสงฆ์นิกรหรือปวงชนชาวไทยใครก็ตามที่มุ่งหมายตั้งใจที่จะเป็นคนดีจะทำหน้าที่ของตนให้ประสบความสำเร็จไม่ย่อท้อไม่เหนื่อยหน่ายได้เห็นพระรา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: 4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นกรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กรุงเทพมหานครเร่งเยียวยาผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือและพื้นที่ที่มีน้ำล้อมรอบแต่ระยะเวลาน้ำท่วมยังไม่ครบกำหนด7วันตามเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าว่าขณะนี้กทม.กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.ที่กำหนดไว้7วันนั้นกทม.ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้เองซึ่งทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมและได้รับผลกระทบจริงแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาใช้ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีพหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ยังคงสามารถพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะกำหนดตรวจสอบและประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลความเสียหายกทม.อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบจากหลายระบบโดยพบว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีผู้ลงทะเบียนประมาณกว่า 500,000 รายขณะที่เว็บไซต์เคลมแบงคอกมีการแจ้งความเสียหายประมาณ 57,000 รายซึ่งผู้แจ้งส่วนใหญ่ได้แนบเอกสารและรายละเอียดความเสียหายมาด้วยทำให้สามารถนำข้อมูลมาจับคู่และตรวจสอบกับฐานข้อมูลภาครัฐได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเบื้องต้นพบว่ากลุ่มแจ้งความเสียหายจำนวนมากอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังบางกะปิและสายไหมทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดและภาพถ่ายจากโดรนเพื่อให้สำนักงานเขตสามารถรองรับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำและเมื่อสำนักงานเขตตรวจสอบและรับเรื่องข้อมูลแล้วจะส่งต่อให้ปภ.ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยจะมีธนาคารออมสินเป็นผู้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีแก่ประชาชนตามระบบที่กำหนดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: กรมชลประทานเตือน4จังหวัดเฝ้าระวังลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มขึ้นคาดปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมชลประทานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองให้ติดตามสถานการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13ตุลาคมประเทศไทยจะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นและส่งผลต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่ที่จะไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองทางนี้จากสถานการณ์ดังกล่าวเขื่อนแม่กลองมีความจำเป็นจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำตามปริมาณที่ไหลเข้ามาโดยคาดว่าอัตราการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่พักอาศัยอยู่ริมน้ำแม่กลองโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับยกข้าวของขึ้นที่สูงรวมถึงตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เอาไว้ล่วงหน้าและผ่าฝนสร้างฝนรายกันค่ะ
2: นายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเปิดเผยผ่านเพจ Facebook ผู้ว่าสมุทรสงครามเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสมุทรสงครามโดยระบุว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการเร่งระบายน้ำพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวขอบคุณประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองในพื้นที่3อำเภอซึ่งร่วมกันนำเรือที่มีอยู่มาจอดตามริมคลองหรือหน้าบ้านก่อนติดเครื่องเดินเรืออยู่กับที่ในช่วงจังหวะน้ำลงเพื่อใช้แรงใบจักรช่วยผลักดันน้ำให้ไหลออกจากคลองได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยแนวทางดังกล่าวเป็นการระดมพลังจากประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับเครื่องผลักดันน้ำของหน่วยงานภาครัฐช่วยการจัดเรือตามจุดที่เหมาะสมเพื่อดันน้ำเป็นทอดๆเริ่มตั้งแต่น้ำในพื้นที่สวนและลำประโดงออกสู่คลองสาขาจากคลองสาขาไปคลองสายหลักก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองและไหลลงทะเลในที่สุด
5: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
8: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
8: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ฉลาดกินฉลาดใช้ปลอดภัยบริโภคตอนบริษัทกำจัดปลวกจะทำยังไงดีนะ
1: เป็นอะไรไปครับพี่โอ เห็นเดินไปบนไปอยู่หลายรอบแล้วนะเนี่ย
0: ก็ปลวกไงสิไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆก็เต็มห้องเก็บของไปหมดพี่ว่าจะซื้อยามาฉีดพ่นซะหน่อยนะเนี่ย
1: ผมว่าเรียกใช้บริการบริษัทกำจัดปลวกที่ได้รับอนุญาตจากอย.ไม่ดีกว่าหรอครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็ผ่านการอบรมและทดสอบความรู้ในเรื่องของการใช้สารเคมีในการกำจัดปลวกตามที่อย.กำหนดจะได้ไม่มีสารพิษตกค้างไงพี
0: ่เออจริงด้วยสินะ
1: ใช่ครับก็ควรจะตรวจสอบเอกสารอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นพวกหนังสือสัญญาการให้บริการเอกสารแนะนำความปลอดภัยก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการนะครับ
2: ค้นหาคำตอบปลอดภัยบริโภคโทรสายด่วนอย1556
3: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ยาหลงเชื่อการโฆษณาขายยาที่โอ้อวดเกินจริง
1: เชิญพบกับยามหัศจรรย์รักษาโรคง่ายครอบจักรวาลทั้งเบาหวานมะเร็งเอดหัวใจปอดตับม้ามไตอัมพฤกษ์อัมพาตราคาเพียง 5,000 บาทเท่านั้นเพื่อชีวิตคนที่คุณรักไม่แพงเลยใช่ไหมกินเดือนเดียวหายขาด
0: ชีวิตหายขาดนะสิเสียเงินฟรีแล้วยังอาจตายฟรีด้วยยาหลงเชื่อการขายตรงที่โอ้อวดเกินจริงพบเบาะแสแจ้งสายด่วนอย1556นะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

ักเอ้อบักบัวปักแดงบักฝักบักแฝงบ่ผ่ากันเอิ้นน้อยอกน้อยใจเหลือเกินผ่ากันเอิ้นแต่บักสิเด้อ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: อยากตายหนีทุกข
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมนุษย์ทั้งหลายต่างรักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นแต่ก็มีคนที่คิดฆ่าตัวตายหนีปัญหาหนีความทุกข์ทรมานถึงแม้เราต้องเจอมรสุมชีวิตร้ายแรงแค่ไหนอย่าคิด

0: มากลั่นแกล้งนะคะแต่เกิดเพราะว่าตัวเราเองนั่นแหละค่ะชาติที่แล้วสร้างบุญไว้น้อยแถมสร้างบาปไว้เยอะความผิดหวังความทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นผลบาปค่ะที่เราก่อไว้นั่นเองมีทุกข์เพราะว่าหนี้บาปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแทนที่จะมาคิดฆ่าตัวตายหนีทุกข์สู้อยู่ผจญกับมันซะดีกว่าอดทนใช้หนี้บาปให้หมดซะชาตินี้จะได้ไม่ต้องลำบากในชาติหน้าแต่ถ้ารีบฆ่าตัวตายหนีกรรมเก่ามันก็ยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังจะเป็นการเพิ่มความโง่เข้าไปในใจเราอีกอย่ายอมแพ้แก่ชีวิตเลยนะคะเมื่อประสบความทุกข์ทรมานแสนสาหัสทำอย่างนี้สิคะพยายามใช้สติปัญญาที่มีอยู่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เต็มความสามารถไม่ต้องไปน้อยใจในโชคชะตาแล้วก็หาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอย่างเต็มที่เพื่อให้บุญกุศลเหล่านี้ช่วยบรรเทาทุกข์ในชาตินี้แล้วขณะเดียวกันเราก็จะมีความสุขมีความเจริญมีความเป็นอิสระเต็มที่ในชาติหน้าค่ะยามท้อแท้โดดเดี่ยวเดียวดายอยากจะให้ใครสักคนนึงมาเติมกำลังใจให้กับตัวคุณก็หมุนคลื่นมาฟังสารคดีสว่างที่กลางใจเนี่ยแหละนะคะความสว่างที่กลางใจเสมือนหนึ่งขอบฟ้ากว้างที่โค้งครอบโอบเราไว้อย่างมั่นคงจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ชีวิตต่อไปค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริสาวรสิริประภาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังรวมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
9: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
10: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
9: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานข

0: ใจได้ทุกแก่นปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แก่หาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมทุกภาคส่วนทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพร้อมติดตามการระบายน้ำในเขตหนองจอกย้ำภารกิจยังไม่จบจนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
2: พลโทดุบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางลงพื้นที่เขตหาร่มเกล้าเขตลาดกระบังร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบัญชาการของรัฐไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาหน่วยทหารจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรอุปกรณ์เร่งเก็บขนขยะทำความสะอาดฟื้นฟูชุมชนเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนตระหนักโกศินสมโภชไร่กระบังพร้อมติดตามการสนับสนุนของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งจัดนักเรียนช่างให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชนก่อนเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครล่มเกล้าระยะ4โซน10ซึ่งมีครู17คนและเด็ก200คนพร้อมมอบยาเวชภัณฑ์และสิ่งของจำเป็นต่อมาเดินทางไปยังหมู่บ้านฟอร์ลาวิลเขตหนองจอกติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยสุวินทวงศ์38ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด30นิ้วย้ำทุกหน่วยต้องเร่งทำงานควบคู่กับการฟื้นฟูพื้นที่และการระบายน้ำในจุดที่ยังได้รับผลกระทบยืนยันจะสนับสนุนกำลังพลทรัพยากรอย่างเต็มที่จนกว่าประชาชนจะพ้นจากความเดือดร้อนวิริยะจันทรารายงาน
1: ส.ส.สุชาดาและสามีไม่เข้าชี้แจงต่อกรรมธิการกฎหมายตามนัดอ้างติดภารกิจอื่นด้านรังสิมันเดินหน้าตรวจสอบปมสินบน40ล้านบาทเว็บพนันออนไลน์และสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมเร่งตรวจเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเปิดเผยภายหลังการประชุมกรณีที่มีการเชิญนางสาวสุชาดาชางแคนซับสสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายท่ายางชางคู่สมรสเข้าชี้แจงเรื่องที่มาของทรัพย์สินและการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือกิจการในต่างประเทศโดยในวันนี้ทั้งสองไม่ได้เข้าชี้แจงโดยอ้างว่าติดภารกิจอื่นโดยนายรังสิมันโรมระบุว่าการมาธิการได้มีการหาหรือข้อมูลหลายประเด็นทั้งเรื่องสินบน40ล้านบาทและคดีเว็บพนันหลังมีการแถลงตรวจสอบ6เว็บไซต์และมีผู้ถูกจับกุม49รายและเงินหมุนเวียนประมาณ 1,500 ล้านบาทแต่ตำรวจไซเบอร์กระทรวง DE และปปง.ยังไม่มีข้อมูลความคืบหน้าจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมส่วนเว็บไซต์ Topo กรรมาธิการตรวจสอบพบว่ายังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยหากมีคนไทยสมัครเล่นหรือมีการกระทำที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็อาจเข้าข่ายกฎหมายไทยขณะที่ประเด็นสินทรัพย์ดิจิทัลจะตรวจสอบร่วมกับก.ล.ต.ต่อไปโดยนายรังสิมันระบุว่าจากนี้จะรวบรวมหลักฐานและเตรียมตรวจสอบเส้นทางการเงินและบัญชีทรัพย์สินส่วนการเชิญส.ส.สุชาดามาชี้แจงอีกครั้งยังไม่มีกำหนดวันโดยจะประสานหาเวลาที่เหมาะสมต่อไปที่เป็นคนเชียร์ฟื้นไปก่อนครับ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: ร้านกำนันมานะ
7: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
7: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ B-Quick สอบถามโทร1153
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวย

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข์
2: นะสุขศาลา
3: ตอนตากแดดเลี่ยงกระดูกพรุนสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักนะคะรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆด้วยและการเกิดอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็อาจจะทำให้กระดูกนั้นหักได้ง่ายๆสำหรับการขาดฮอร์โมนเพศในสตรีวัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนโดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระดูกก็อาจจะทำให้สตรีวัยทองนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคกระดูกพรุนได้สูงสำหรับผู้ที่มีภาวะกระดูกพรุนมักจะมีอาการปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนักค่ะอย่างเช่นกระดูกสะโพกกระดูกสันหลังรวมทั้งมีอาการปวดตามข้อต่างๆร่วมด้วยการดื่มนมและรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมและโปรตีนถือเป็นการสะสมแคลเซียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะกระดูกพรุนเมื่อเข้าสู่วัยทองนั่นเองนอกจากนี้ก็ยังควรให้ผิวหนังนั้นได้ถูกแสงแดดเพื่อรับวิตามินดีซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมและรักษาระดับแคลเซียมในกระแสเลือดเสริมการทำงานของกล้ามเนื้อและควบคุมการทรงตัวได้ด้วยค่ะสำหรับการรับแสงแดดนั้นก็ต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วยนะคะเราควรจะรับแสงแดดในช่วงเวลาเช้าตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 9:00 นและอีกช่วงนึงก็คือ 4:00 นถึง 4:30 นตอนเย็นค่ะโดยไม่ควรทาครีมกันแดดที่มีค่า SPF เกิน35เนื่องจากสารเคมีในครีมกันแดดจะเป็นตัวต้านไม่ให้ผิวหนังของเราได้รับรังสี UV ที่เป็นประโยชน์กับการสังเคราะห์ให้ได้วิตามินดีนั่นเองทั้งนี้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนได้อีกด้วยค่ะ
1: พบกับสุขศาลาสารคดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขในครั้งต่อไป
4: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เดี๋ยวนี้ซื้อยาแผนโบราณต้องดูให้ดีๆนะ
1: ก้อยนะ
0: ฉันบอกว่าต้องระวังยาแผนโบราณที่ผิดกฎหมายเวลาซื้อยาต้องดูให้ดี
1: ๆเหรออะไรใหญ
0: ่โอ้ฟังให้ดีๆนะถ้าไม่อยากถูกหลอกเวลาจะซื้อยาแผนโบราณต้องดูเลขทะเบียนยาที่ฉลากเลขทะเบียนยาน่ะได้ยินไหม
1: โอ้โหแหมเสียงเบา
2: ๆดูเลขทะเบียนยาไม่เชื่อโฆษณาโอ้อวดซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตจึงจะได้ยาแผนโบราณที่ถูกต้อง
1: ว่าไงนะฮะ
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สุขกายสุขใจไร้โรคไร้ทุกข
1: ์นะสุขศาลา
2: ตอนดื่มแก้หวัดช่วงที่อากาศแปรปรวนแบบนี้หลายต่อหลายคนคงมีไข้หวัดมาเยือนแน่ๆวันนี้สุขศาลาจึงเตรียมเครื่องดื่มที่มีสรรพคุณแก้โรคหวัดบรรเทาอาการฮัดเชยมาฝากกันค่ะเครื่องดื่มสูตรนี้ประกอบไปด้วยแตงโมเหลืองที่อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีนช่วยชะล้างของเสียในไตและลดความดันโลหิตนะคะองุ่นเขียวก็เปี่ยมไปด้วยฟอสฟอรัสกำมะถันแคลเซียมเหล็กวิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน C และกรดที่ช่วยกระตุ้นการเผาผลาญอาหารช่วยล้างพิษและขับปัสสาวะค่ะส่วนพระเอกของสูตรนี้อยู่ที่นี่เลยกีวีค่ะกีวีเต็มไปด้วยแมกนีเซียมโพแทสเซียมแคลเซียมฟอสฟอรัสโซเดียมและเบต้าแคโรทีนที่จะรวมพลังเสริมสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เป็นหวัดง่ายและควรจะรับประทานในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งเลยนะคะส่วนผสมของเครื่องดื่มแก้หวัดนี้ก็ประกอบด้วยแตงโมเหลือง2ถ้วยองุ่นเขียว1ถ้วยกีวี1ถ้วยเริ่มจากการนำกีวีไปปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นแว่นๆส่วนแตง
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนาน

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ BeQuick สอบถามโทร1153
1: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: นายกอนุทินสั่งฟันในอำเภอบ้านสร้างชี้ไร้ความรับผิดชอบแก้วิกฤตน้ำท่วมลั่นหน้าอับอายไม่ควรอยู่ในระบบราชการเศรษฐวุฒิในอำเภอบ้านสร้างน้อมรับคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่ยืนยันทำเต็มที่แล้วไม่กังวลถูกสอบปมช่วยน้ำท่วมกรมชลประทานเตือนลุ่มน้ำแม่กลองหลังฝนเพิ่มเขื่อนแม่กลองระบาย 1,124 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจต้องปรับเพิ่มมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและเตือน4จังหวัดท้ายน้ำเฝ้าระวังขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังคงระบาย500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังเพิ่มการระบายมาตั้งแต่วันที่5ตุลาคมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนพระราม6เพิ่มเป็น747ลูกบาศก์เมตรปภ.โอนเงินน้ำท่วม 1,453 ครัวเรือน9ตุลาคมนี้วงเงินกว่า94ล้านบาทย้ำเตือนบัญชีต้องผูกพร้อมเพรย์พร้อมแจ้งผู้เช่าบ้านไม่รู้รหัสบ้านกรอกเลขที่บ้านเช่า

0: ใต้ปภ.ยังเผยประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มใช้จริงแล้วลำพูนประเดิมที่แรกหลังน้ำป่าท่วม4หมู่บ้านกระทบ225ครัวเรือนผ่านระบบออนไลน์ Walk-inเจเฟตขออภัยหน่วยงานสื่อสารคลาดเคลื่อนยันชาวแฟลตคลองจันทน์เข้าเกณฑ์น้ำท่วม7วันได้เงินเยียวยาทุกคนนายกรัฐมนตรีสั่งกรมโยธาศึกษาแนวทางทำแก้มลิงรับน้ำรอบกรุงเทพมหานครเชื่อได้ประโยชน์ทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งยันมีงบประมาณอยู่แล้วชัชชาติแจงปมบึงรับน้ำภูบอนบางชันไม่ใช่โครงการพระราชดำริแนวคิดพื้นที่แก้มลิงชี้งบ 1.1 หมื่นล้านไม่คุ้มค่าประสิทธิภาพระบายน้ำไม่ตอบโจทย์ย้ำไม่มีเอื้อประโยชน์ให้ตนเองพวกพ้องลุยดันบึงหนองบอนแทนเตือนฝน 8-14 ตุลาคมนี้ตำรวจนครบาลเตรียมกำลังเกือบ 5,000 นายดูแลความปลอดภัยและการจราจรรองรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้พร้อมแผนสำรองรับมือฝนตกน้ำท่วมและเหตุฉุกเฉินกกร.ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569เหลือขยายตัว 2.1-2.5% พร้อมเตือนน้ำท่วมกำลังกลายเป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างกระทบทั้งครัวเรือน SME ภาคเกษตรโรงงานอุตสาหกรรมซัพพลายเชนและการท่องเที่ยวรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่าปล่อยสิทธิ์หลุดรีบกดรับก่อนหมดเขต15ตุลาคมนี้หากไม่สะดวกสามารถรับบริการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศผบ.ตร.สั่งเร่งจับกลุ่มแก๊งแอปเงินกู้เถื่อนโยงคดีสลดแม่ลูกน้อย3ศพในบ้านเอื้ออาทรพบผู้ตายแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนเตรียมนัดสอบก่อนเกิดเหตุเศร้าสั่งปิดโสธรชัยเนอร์ซิ่งโฮมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ที่อยู่ด้านในหากพบให้บริการรักษาดูแลผู้ป่วยโดยพลการอาจเข้าข่ายโรงพยาบาลเถื่อนด้วยไอเดียเผยติดประชุมอื่นไม่ได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาโยงเว็บพนันออนไลน์ด้านรังสิมันย้ำจะมาหรือไม่ก็ต้องตามถึงที่สุดขณะที่โรมจี้ไอเดียพิสูจน์ปมร่ำรวยผิดปกติซัดรัฐปิดเว็บพนันอื้อยกเว้นเว็บที่เป็นข่าวกรรมาธิการกฎหมายวุ่นสุประชัยนำทีมสสภูมิใจไทยขวางสอบไอเดียสามีซัดโรมหยุดใช้อำนาจตามอำเภอใจชี้ผิดข้อบังคับยังไม่ขอมติที่ประชุมปิดท้ายกันที่ปรเมศไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไปเรียนกฎหมายใหม่ชี้ความผิดอาญาในต่างแดนไทยมีอำนาจฟันปงเว็บพนันนอกประเทศ
1: ขับรถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
3: ร้านกำนันมานะ
2: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
2: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีค่ะบ้านที่อยู่อาศัยของเรานอกจากจะมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ดอกไม้ให้สวยงามน่ามองน่าดูแล้วยังมีการทำรั้วรอบบ้านอีกอาจจะเป็นรั้วเตี้ยๆหรือรั้วสูงๆรั้วหมายถึงเครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้นมักทำด้วยต้นไผ่ต้นไม้ขนาดเล็กหรือสังกะสีเป็นต้นซึ่งทำให้เกิดความสวยงามการทำรั้วรอบบ้านนอกจากจะเป็นการบอกเขตของบ้านแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาในบ้านของเราอีกด้วยวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่ารั้วแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดี

0: พื่อนพ่ออยากเป็นคนที่นั่งทำงานข้างๆพ่ออยากเป็นหัวหน้าพ่ออยากเป็นใครก็ได้ในออฟฟิศพ่อ
1: ทำไมลูกคุณถึงอยากเป็นคนพวกเนี้ยล่ะก็เพราะว่าคุณเกรงใจคนพวกเนี้ยมากกว่าลูกเมียตัวเองเวลาที่คุณสูบบุหรี่ไงเกรงใจลูกเมียมั้งบ้านต้องปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่โทร1600จากสสส.และมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
2: ยังไม่ได้บอกรักแม่ยังไม่ได้ขอโทษพ่อยังไม่ได้เป็นพ่อที่ดีด้วยผมยังไม่ได้บอกลาแฟนผมยังไม่ได้เป็นผู้จัดการบ้านผมก็ยังผ่อนไม่หมดแล้วลูกผมอ่ะใครจะมาส่งเสียพินัยกรรมก็ยังไม่ได้คิด
3: ถ้าชีวิตยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะดื่มไม่ขับจากสสส.94.5 MHz

ยิ้มอย่างชื่นบานหลังจากงานหมดแล้วมาร่วมสุขสันต์ด้วยแซมบ้า

0: ใจดวงใจ
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
0: เรารักในหลวง
2: แม่ไปเชียงใหม่กับเพื่อนมีของฝากกลับมาเยอะแยะ
3: นี่ลูกมากินแคบหมูน้ำพริกหนุ่มหมูยอเร็ว
2: พ่อไปเมืองจีนกับเพื่อนก็มีของฝากให้หนูไม่เคยขาด
4: เห็นบ่นว่าเบื่อตุ๊กตาหมีแพนด้าคราวนี้พ่อเลยซื้อเสื้อลายแพนด้ามาฝาก
2: พ่อกับแม่มีของฝากให้หนูทุกครั้งแต่ไม่เคยมีเวลามาฝากหนูบ้างเลย
5: ความสุขง่ายๆไม่ต้องไปเที่ยวที่ไหนไกลแค่มีเวลาให้คนในครอบครัวร่วมค้นหาวิธีหยุดทุกข์สร้างสุขเพื่อครอบครัวได้ที่ www.familynetwork.or.th โดยแผนงานสุขภาวะครอบครัวสสส
6: 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อาเจ๊กุหลับหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยไม่ดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบดูซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอาหนงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
1: นงจอดก่อนเลย
2: ลาใจสับหยอสับหยอคืออะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่าลักพาตัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอาหนง
2: ก็ไอ้พุทธไง
1: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
2: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ล้างยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
3: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนแก่เองบ้างเลย
3: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดๆออดๆบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกาสคงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสก็ขายดิบขายดีอะไรเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
1: ไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเพื่อทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม 94.5 MHz

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
3: 94.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอด
1: ทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ
2: กินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
3: ไอ้หนูเนี่ยมันเป็นเด็กตัวเล็กแต่มันฝันเกินตัวนะวันๆเอาแต่เตะบอลกลับจากเรียนก็ไปเตะจนดึกเราก็บ่นจนแพ้ใจมันน่ะไอ้หนูมันเคยบอกว่าจะพาทีมไทยไปบอลโลกมันก็เอาชนะจนได้นะไปคัดตัวติดทีมชาติรุ่นเยาวชนแล้วด้วยแต่ทำไมคนเมาเหล้าต้องขับมาชนลูกผมด้วย
4: ชีวิตดับฝันดับดื่มไม่ขับจากสสส.

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินสื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยก็อาจจะถูกกล่าวถึงว่าหน้าตาเปลี่ยนไปแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหน้าตาในยุคสมัยที่เจริญก้าวหน้าขึ้นทางด้านเทคโนโลยีหรือว่าความทันสมัยทางวงการแพทย์ก็จะมีการศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงหน้าตาซึ่งก็มีให้ได้ยินข่าวอยู่เรื่อยๆการเปลี่ยนแปลงหน้าตาเพื่อที่จะดูอ่อนกว่าวัยหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สำหรับลูกผู้ชายตัวจริงแล้วเราต้องมีพลังใจเกินร้อยมีแรงใจไม่เคยหมดชีวิตที่ไม่เคยหยุดลุยกันแบบฉลามบุกด้วยหัวใจลูกทุ่งชาตินี้ต้องลองเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เพื่อจุดประกายไฟในตัวคุณ
1: พูดตรงๆเลยนะ
2: เครื่องดื่มเดียวที่ทำให้คุณแมนได้ขนาดนี้
1: นี่เลยนมสดแท้ 100% สร้างกระดูกเสริมส่วนสูง
0: ควรดื่มเวลา2แก้วอาฉลาดก่อนดื่มทุกครั้ง
1: อย่าคิดมากดื่มเถอะ
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: กงเกวียนกำเกวียนหรือกงกำกงเกวียนเกวียนเป็นพาหนะที่คนไทยตะก่อนนิยมใช้กงเกวียนคือวงรอบของล้อเกวียนส่วนกำเกวียนกำเขียนกอไก่สระอำคือซี่ล้อซึ่งตรงกลางมีดุมที่มีรูสำหรับสอดเพลาเป็นแกนยึดล้อทั้งสองข้างเมื่อกงเกวียนหมุนไปทางใดกำเกวียนก็หมุนตามไปทางนั้นในภาษาไทยมีสำนวนเปรียบเทียบว่ากงเกวียนกำเกวียนหมายถึงการกระทำใดๆที่มีผลต่อผู้กระทำนั้นๆเช่นเขาทำบาปมาตลอดชีวิตจึงต้องทุกข์ทรมานเช่นนี้นี่แหละกงเกวียนกำเกวียนสำนวนนี้มักใช้กันผิดๆว่ากงเกวียนกำเกวียนคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันมอม้าเพราะเข้าใจว่ากำในสำนวนนี้คือกำซึ่งแปลว่าการกระทำบางก็ใช้คำผิดและยังลำดับคำผิดเป็นกงกำกงเกวียนก็มีที่ถูกต้องคือกงเกวียนกำเกวียนจำง่ายๆว่ากงของเกวียนและกำของเกวียน
4: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-3560466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
6: 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: พี่ร้อนเรเสสั่งอยากกังข้าจากอีสานผ่านมาถึงเมืองตายทั้งส่วนยางเมืองแรนักแค่ไหนพี่ทำได้บ่ยานงานนักเบาเศร้าเอ้ย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาล

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

แล้วจ้าไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ้ะแน่นๆๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาที่คุณพระกรุณาที่คุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชามันสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำสวัสดีครับวันที่7ตุลาคม2569นะครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ในรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้มีประเด็นสำคัญเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการฟื้นฟูเยียวยาในหลากหลายพื้นที่มีทั้งประเด็นที่สร้างดราม่าถกเถียงกันประเด็นที่สร้างความสับสนเยอะเลยค่อยๆตามข่าวกันนะครับวันนี้ก็จะมีประเด็นของหน่วยงานระดับต่างๆนะครับซึ่งส่งเรือผลักดันน้ำไปปักหลักที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำท่วมฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่น้ำยังคงท่วมสูงอยู่ณวินาทีนี้ขณะเดียวกันวันนี้นายกอนุทินเดือดกลางวงประชุมปภ.ครับฉะยับนะครับในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้านอธิบดีกรมการปกครองสั่งเด้งในอำเภอบ้านสร้างเข้าวิทยาลัยการปกครองแต่ก็มีความเห็นแย้งออกมานะครับจากชาวบ้านที่ก็ให้กำลังใจกันผ่านโซเชียลมีเดียครับขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับอย่างเคหะคลองจันเนี่ยว่าน้ำล้อมไม่ถึง7วันจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่คือตอนแรกเนี่ยท่านอธิบดีปภ.ก็กล่าวแบบนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ชัดๆอีกแบบนึงอาจจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: น้องครับเปิดบัญชีพี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
6: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
7: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน 300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวง DE
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
9: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
10: สู้ค่ะมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล SSS วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไอดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: สิบเก้านาฬิกาสามสิบสี่นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์น้ำครับนายกรัฐมนตรียังคงเกาะติดแล้วก็ประชุมดูแลความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะครับแต่วันนี้ก็มีประเด็นครับท่านเดือดกลางวงประชุมนะครับตำหนินายอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีสำหรับการประชุมในวันนี้ครับนายกรัฐมนตรีได้วางแผนระบายมวลน้ำข้ามจังหวัดแบบไร้รอยต่อพร้อมให้ทางปภ.เร่งทำระบบเยียวยาประชาชนเช้านี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหัวหน้าส่วนราชการผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับก็มีทั้งส่วนที่มาประชุมแบบออนไซต์ที่ปภ.นะครับแล้วก็ประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ด้วยนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยบริหารสถานการณ์ร่วมกันมานานกว่า1สัปดาห์แล้วหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายน้ำลดลงแล้วครับแต่ก็มีบางจังหวัดนะครับที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังและไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้ขณะที่บางพื้นที่ยังคงต้องเตรียมรับมวลน้ำต่อเนื่องจากฝนที่ยังคงตกอยู่จึงขอให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราครับนายกรัฐมนตรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับต้องไม่มองเฉพาะพื้นที่ของตนนะครับแต่ขอให้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงที่มีเส้นทางน้ำเชื่อมต่อกันด้วยขณะที่ระดับกระทรวงก็ต้องทำหน้าที่ประสานข้อมูลภาพรวมเพื่อให้สามารถวางแผนระบายน้ำข้ามพื้นที่และนำมวลน้ำไปสู่แหล่งรับน้ำทั้งบนผืนดินและทะเลได้อย่างเป็นระบบพร้อมกับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดประชุมติดตามสถานการณ์กันทุกวันแล้วก็ขอให้บูรณาการร่วมกันกับหน่วยทหารและกรมชลประทานโดยเฉพาะการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อให้การส่งต่อมวลน้ำระหว่างพื้นที่เป็นไปอย่างเชื่อมโยงและไร้รอยต่อครับส่วนภาคใต้ครับนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้ผู้ราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่โดยนำบทเรียนจากสถานการณ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะกรณีของน้ำท่วมหัดใหญ่มาวางแผนล่วงหน้าเลยครับสำหรับการประเมินสถานการณ์ของบก.ปภช.ก็คือทางกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับบอกว่าปริมาณฝนโดยภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถรับมือได้แต่ต้องเฝ้าระวังภาคใต้เป็นพิเศษครับเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนมากในช่วง10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะวันที่9ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างส่วนการเยียวยาประชาชนครับท่านนายกยังคงกำชับซ้ำอีกเหมือนทุกวันนะครับว่าให้พื้นที่ที่สำรวจความเสียหายแล้วเนี่ยเร่งส่งรายชื่อครัวเรือนเข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือมายังปภ.โดยเร็วที่สุดซึ่งตอนนี้ก็มีการอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมแล้วนะครับกว่า 10,000 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินประมาณ94ล้านบาทครับโดยให้ดำเนินการตามหลัก first come first serve ก็คือชื่อไหนมาก่อนก็จ่ายก่อนเลยนะครับเพื่อให้เงินเนี่ยถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ความช่วยเหลือน่ะส่งตรงไปถึงประชาชนให้ได้แล้วก็กำชับครับให้ปภ.เร่งพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนส่งรายชื่อไปยังธนาคารออมสินเพื่อให้สามารถจ่ายเงินได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องตรวจสอบข้อมูลซ้ำโดยให้จังหวัดและอำเภอต้องเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ cross checkกันเองก่อนส่งไปยังปภ.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ก็ต้องไม่เพิ่มขั้นตอนหรือว่าระยะเวลาในการทำงานนะครับ และท่านนายกก็ยังได้มีข้อสั่งการอื่นๆครับหลังการหารือในที่ประชุมทั้งเรื่องของการเพิ่มมาตรการสร้างการรับรู้สู่ประชาชนว่าเกิดสถานการณ์จากอะไรภาครัฐกำลังดำเนินการอย่างไรป้องกันความขัดแย้งในพื้นที่ที่อาจจะเกิดจากความขัดแย้งจากการระบายน้ำหรือการทำขันกั้นน้ำครับที่สำคัญครับก็คือเรื่องของการวางแผนของการระบายมวลน้ำระหว่างจังหวัดแบบไร้รอยต่อแล้วก็ลงรายละเอียดกันหน่อยนะครับสำหรับกรณีที่เกริ่นไว้ครับว่าท่านนายกเนี่ยเดือดกลางวงประชุมแล้วก็ตำหนิในอำเภอบ้านสร้างหลังพบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาน้ำท่วมระบุว่าตนได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาเรื่องหนึ่งก็คือนายชนาธิปโคกมณีผู้ราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมการปกครองขอให้ย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างเนื่องจากว่าพบว่าไม่ได้ให้ความร่วมมือซึ่งตนไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางอธิบดีกรมการปกครองได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วว่าเป็นความจริงพบว่าในอำเภอคนดังกล่าวไม่กระตือรือร้นไม่ทุ่มเททำงานและไม่ตั้งใจเช่นเมื่อส่งของไปช่วยเหลือก็ขอทำวันถัดไปรวมถึงเรื่องของการอพยพประชาชนออกจากบ้านก็ไม่ให้ความร่วมมือในการประสานงานจนเป็นเหตุให้ผู้ราชการจังหวัดต้องทำหนังสือร้องมาอย่างเป็นทางการนายกย้ำว่าตนถือว่าเป็นสิ่งที่น่าอับอายและน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการทางนี้ทราบว่านายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้เรียกเข้ามาประจำที่โรงเรียนในอำเภอแล้วแล้วขอให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและทัศนคติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้หากเขาใส่ใจมากกว่านี้อำเภอบ้านสร้างจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นมากกว่านี้หรือไม่ก็ขอให้ทำประเมินออกมาให้ละเอียดครับซึ่งก็ตามที่ท่านนายกกล่าวไปในที่ประชุมนะครับเรื่องของการเด้งการย้ายเนี่ยนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองครับให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไปช่วยราชการที่กรมการปกครองให้มีผลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูกระแสชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีความคิดมีความเห็นมีเสียงที่ดังออกมาจากสื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันนะครับทั้งสื่อต่างๆที่ลงไปสอบถามความเห็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านสร้างว่าเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในอำเภอบ้านสร้างก็ลงพื้นที่มาช่วยชาวบ้านอยู่เหมือนกันรวมถึงก็มีคอมเมนต์ชื่นชมการทำงานแล้วก็ขอบคุณที่ลงพื้นที่ด้วยก็หวังว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมีการตรวจสอบกันอย่างรอบด้านนะเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไปต่อกันที่ฉะเชิงเทรากันบ้างครับผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับกรณีนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไปประชุมเตรียมจัดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรงานประจำปีของจังหวัดฉะเชิงเทราแทนที่จะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ล่าสุดท่านผู้ว่าออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่า5ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีวาระการประชุมคณะทำงานฝ่ายขบวนแห่เลาะหลวงพ่อโสธรทั้งบกครั้งที่1ทับ2569ซึ่งเป็นการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุน้ำท่วมเมื่อถึงเวลาประชุมก็ได้เข้าไปแนะนำตัวพูดคุยกับคณะกรรมการซึ่งมีพระสงฆ์ร่วมอยู่ประชุมด้วยเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ก็ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าทำหน้าที่แทนในการประชุมซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้เนื่องจากตนเองเนี่ยมีภารกิจต้องเข้าชี้แจงสถานการณ์น้ำท่วมปัญหาเรื่องของการระบายน้ำการให้ความช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นงานสำคัญอันดับแรกยืนยันแบบนี้นะครับก็ต้องไปรายงานตรงกับรัฐมนตรี3ท่านที่ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราเราก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์พร้อมกับคณะตามที่ปรากฏเป็นข่าวนำเสนอเป็นการทั่วไปยืนยันว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งมาเป็นผู้ว่าฉะเชิงเทราได้ลงพื้นที่ได้ไปติดตามการให้ความช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดแต่ยอมรับว่ามวลน้ำมหาศาลที่ไหลมาบรรจบกันจากหลายจังหวัดรวมทั้งน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้าจึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่ครับเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับ
3: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้19:46 นกลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับกลับมาช่วงนี้นะครับยังคงติดตามเรื่องการผลักดันน้ำครับวันนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยถึงข้อกังวลสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจจะกินระยะเวลายาวนานในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นเดือนนะครับสรุปแล้วเนี่ยจะระบายน้ำได้เมื่อใดนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีการประชุมเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงครับโดยมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมถึงรัฐมนตรีหลายท่านมาร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องของการผลักดันน้ำก็จะมีการรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้เข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เกิดพลังในการผลักดันน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญหลังจากพยายามใช้เรือผลักดันน้ำจากจังหวัดฉะเชิงเทราที่รับน้ำจากปราจีนบุรีและสระแก้วมาด้วยการผลักน้ำจากต้นน้ำนครนายกอย่างเดียวเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรครับเพราะว่าน้ำจะไหลมาที่ฉะเชิงเทราแล้วก็ยังมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีมาสมทบอีกดังนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้ออกเร็วที่สุดซึ่งในที่ประชุมก็คิดเห็นตรงกันครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นน้ำจากนครนายกหรือปราจีนบุรีต้องผลักดันให้ไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกงให้เร็วที่สุดซึ่งก็มีการระดมการลงพื้นที่นะครับไปแล้วเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำเนี่ย80 ตัวเนี่ยก็จะเดินหน้าผลักดันให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงซึ่งน่าจะทำได้เร็วไม่นานตามที่ชาวบ้านกังวล นะครับส่วนประเด็นร้อนเลยครับน้ำท่วมแฟตเคหักคลองจันชาวบ้านกังวลว่าเดี๋ยวจะไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่าน้ำล้อมไม่ครบ7 วันท่านอธิบดีปภ.บอกว่าต้องไปพิจารณาว่าเข้าหลักเกณฑ์การเยียวยาข้อไหนนะครับก็เป็นประเด็นคำถามว่าเอาแบบนี้แปลว่าชาวบ้านจะไม่ได้เงินใช่ไหมนะแม้ว่าน้ำจะท่วมชัดขนาดนั้นขณะที่กทม.ก็พยายามช่วยนะครับนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยระบุว่ากทม.ก็กำลังเร่งรวบรวมข้อมูลจากสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตเพื่อตรวจสอบระดับน้ำระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและหลักฐานความเสียหายอย่างละเอียดเนื่องจากเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือตามมติครม.เนี่ยกำหนดไว้ว่ามันมีข้อหนึ่งบอกว่าน้ำเนี่ยต้องล้อม7 วันกทม.เองก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ทางกทม.จึงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับปภ.ว่าในกรณีที่ประชาชนยังคงมีน้ำล้อมรอบและได้รับผลกระทบจริงเนี่ยแม้จะสามารถเข้าออกได้บางส่วนจะสามารถนำข้อมูลระดับน้ำและหลักฐานในพื้นที่มาประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้หรือไม่สำหรับประชาชนที่มีทรัพย์สินเสียหายแต่น้ำท่วมไม่ครบ7 วันหากเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการดำรงชีวิตหรือเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือในหมวดอื่นกทม.ก็ยังสามารถช่วยพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่กำหนดโดยจะมีการตรวจสอบแล้วก็ประเมินความเสียหายเป็นรายกรณีไปครับแล้วก็วันนี้ก็มีการคุยกันทั้งวันนะครับในโลกโซเชียลมีเดียด้วยว่าสรุปแล้วเนี่ยเคหะคลองจันที่น้ำท่วม ขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วจะไม่ได้เงินเยียวยาจริงหรือสรุปแล้วเข้าเกณฑ์หรือไม่เข้าเกณฑ์กันแน่สุดท้ายท่านนี้ออกโรงมาช่วงเย็นให้ความชัดเจนเลยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ที่กำกับดูแลปภ.ครับก็ออกมาชี้แจงครับว่ากระแสความกังวลของพี่น้องชาวแฟลตเคหะคลองจันที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์นะท่านบอกว่าก็ต้องขอกล่าวขออภัยประชาชนก่อนเลยหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนเมื่อถามว่ามีพื้นที่ใดจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นายเจเซตบอกว่าไม่มีนะก็คือถ้าน้ำล้อมเนี่ยก็คือได้แต่จำนวนเงินเนี่ยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่ส่วนกรณีของชาวแฟลตเคหะคลองจันที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วระบบแจ้งว่าไม่เข้าเงื่อนไขเนื่องจากน้ำล้อมไม่ถึง7วันเนี่ยนายเจเซตบอกว่าเอาเดี๋ยวรอก่อนจะรีบประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกแล้วว่าโอเคน้ำล้อมเนี่ยถือว่าได้แต่ว่าตัวเงินเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปแก้ไขให้ระบุให้ชัดเจนก็เดี๋ยวรอดูกันละกันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเรื่องนี้น่าจะจบอย่างไรพี่น้องประชาชนที่เคหะคลองจันนั้นจะได้รับเงินหรือไม่ครับมาต่อกันที่ในภาพรวมของกรุงเทพมหานครนะครับที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนอีกระลอกหนึ่งครับกทม.ยังคงเฝ้าระวังน้ำปริ่มเร่งพร่องน้ำทุกจุดแล้วก็เตรียมรับมือกับฝนช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและการเตรียมรับมือน้ำเหนือและฝนตกในพื้นที่เสี่ยงว่าขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วครับแต่สถานการณ์โดยรวมยังคงมีภาวะน้ำปริ่มและมีความเปราะบางโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกยังคงมีมวลน้ำสะสมและมีน้ำเติมจากพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงจังหวัดฉะเชิงเทราส่วนพื้นที่คลองประเวศบุรีรมย์ยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากมีน้ำเติมจากฝั่งตะวันออกเป็นจำนวนมากส่วนบางกะปิลาดพร้าวต้องเฝ้าระวังจากระดับน้ำในระบบคลองที่อยู่ในระดับสูงทั้งนี้แม้ปกติกทม.สามารถรองรับฝนปริมาณ 60-70 มิลลิเมตรได้แต่ขณะนี้พื้นที่รับน้ำและคลองยังมีระดับน้ำสูงหากมีฝนตกหนักในปริมาณดังกล่าวอาจเกิดน้ำเอ่อน้ำท่วมขังได้เร็วกว่าปกติจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ควรนำสิ่งของที่ยกขึ้นที่สูงกลับลงมาครับจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายทางกรุงเทพมหานครเองก็ย้ำตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงทางนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำจากคลองและพื้นที่แก้มลิงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำที่ใช้งานหนักและยกย้ายเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วไปสนับสนุนยังพื้นที่ที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเต็มกำลังนั่นเองนะครับโดยท่านผู้ราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยยังระบุอีกด้วยว่าช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้มีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเลยนะครับแม้บางช่วงอาจจะมีฝนเว้นว่างแต่ฝนในพื้นที่สามารถเกิดขึ้นได้จึงต้องเตรียมระบบระบายน้ำให้ดีนะโอ้ลุ้นเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเองเนี่ยกรุงเทพมหานครก็มีภารกิจที่ต้องต้อนรับนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำทางด้านการเงินของโลกที่จะมาประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ที่กรุงเทพมหานครของเราเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาใจช่วยทุกด้านเลยนะครับทั้งน้ำฝนที่จะตกลงมาว่าเราจะรีบระบายน้ำในคลองต่างๆให้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกลงมาหวังว่าจะไม่เป็นฝนแช่เหมือนกับช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองมาเยอะเลยงานนี้เนี่ยก็จะมีคนมาร่วมงานเนี่ย 15,000 คนนะครับก็จะเป็นคนในสายการเงินจากธนาคารกลางของหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับมาที่ประเทศไทยบ้านเรานะครับแล้วก็จะมีการจัดงานเลี้ยงด้วยนะครับในวันที่14ตุลาคมนะครับมีการต้อนรับแขกระดับ VVIP ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็นายกบอกแล้วว่าเชิญ ท่านนี้มาโชว์พิเศษด้วยเนเน่รอยัลครับเนเน่นายแน่มากเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน้องเนเน่ก็จะบินจากที่สิงคโปร์งานวันที่13ที่เขาไปร้องเปิดคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วก็จะกลับมาที่ประเทศไทยกรุงเทพมหานครมาโชว์สุดพิเศษนะครับก็จะร้องสักเพลง2เพลงนะคาดว่าจะเป็นโชว์เซอร์ไพรส์นะครับเดี๋ยวต้องจับตาดูเพราะว่าจริงๆเนเน่กับนายกเนี่ยเคยเจอกันที่ทำเนียบแล้วแล้วก็ร้องเพลงสมสารกันไปรอบหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรือนายกจะไปร่วมแจมหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับแต่คราวนี้ยังคงตามต่อกับเรื่องฝั่งการเมืองนะครับประเด็นของส.ส.ไอเดียสุชาดาวันนี้ทางกรรมธิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมธิการก็ได้เรียกส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีเข้ามาชี้แจงว่าเกี่ยวข้องยังไงกับพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มานะคือทั้งส.ส.ไอเดียแล้วก็สามีก็ไม่ได้ไปชี้แจงตามนัดหมายแต่ก็ระบุว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตอนนี้อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเพื่อที่จะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดพร้อมกันนางสาวสุชาดาซางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญตนและนายไทหยางซางสามีเข้าชี้แจงต่อกรรมการในวันนี้กรณีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมข้ามชาติสแกมเมอร์ Scammer, และเว็บพนันออนไลน์นางสาวสุชาดาระบุว่าวันนี้ในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมการมีกำหนดนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับก็คือนัดกันมาก่อนแล้วแล้วตนเองเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานคณะอนุกรรมการด้วยนะครับก็เป็นตำแหน่งสำคัญเลยเป็นประธานคณะอนุกรรมการจึงต้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ได้เข้าไปชี้แจงตามที่ถูกเรียกส่วนการชี้แจงข้อกล่าวหาต่างๆยืนยันว่าขอปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและเตรียมจะออกมาชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเร็วๆนี้โดยจะจัดทำเป็นหนังสือชี้แจงแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมก็คือเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารนั่นเองนะครับทั้งในส่วนของการแจ้งบัญชีทรัพย์สินรวมถึงประเด็นข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสามีโดยตั้งใจจะนำข้อมูลชี้แจงพร้อมกันในครั้งเดียวยืนยันนะครับว่าใช้เวลาอีกไม่นานนะครับใครที่รอติดตามเรื่องนี้อยู่ก็รอดูนะครับก็จะเป็นการชี้แจงออกมาอย่างที่คุณไอเดียบอกนั่นเองนะครับปิดท้ายกันที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องพระราชวิสุทธิประชานาถหรืออดีตพระอลงกตแล้วก็นายเสกสรรทรัพย์สืบสกุลหรือว่าหมอบีในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ฟอกเงินของวัดพระบาทน้ำพุโดยพระอลงกตทำความผิดรวม185กระทงครับศาลสั่งลงโทษจำนวน742ปีนะฟังไม่ผิดนะคุณผู้ฟังศาลท่านสั่งจำคุกนะครับเนี่ยสั่งลงโทษจำคุก742ปีส่วนหมอบีกระทำผิดรวม185กระทงจำคุกรวม386ปีโอ้โหโดยทั้งสองเนี่ยให้การเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณานะครับศาลก็เลยลดโทษให้อย่างไรก็ตามนะครับศาลกำหนดโทษจำคุกจำเลยทั้งสองคนคนละไม่เกิน50ปีในทางปฏิบัติเนี่ยก็50ปีพร้อมให้จำเลยร่วมกันคืนเงิน306ล้าน 26,143 บาทให้แก่วัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นผู้เสียหายนั่นเองนะครับผมลากันไปที่กองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียืนยันนักบินปลอดภัยนะครับเร่งเคลื่อนย้ายตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดครับนี่คือทั้งหมดของรายการเคาะข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
9: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงวรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17 The 17 Asian Australasian Congress ofAnesthesiologist AACA 2026ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไป M Tower ชั้น14และ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere กรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2-18ตุลาคม2569โดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดและพันธมิตรภาคเอกชนเพื่อประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายโครงการศึกษาวิจัยและปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราเกิดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงนำสายพันธุ์มาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันคุณภาพดีสร้างอาชีพและรายได้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือพร้อมทั้งฟื้นฟูผืนป่าต้นน้ำตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนน้ำมันเมล็ดคาเมเลียหรือน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกมีไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่มีกรดไขมันทรานช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ได้อย่างมีประสิทธิภาพอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดตีบโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียและท่อพระเนตรผลิตภัณฑ์อโรมาใหม่คาเมเลียเบรนด์รวมทั้งร้านค้าภายในงานซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขที่นำเสนอสินค้าจากร้านพัดผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันและเมนูอาหารสุขภาพหลากหลายชนิดโดยประชาชนที่อุดหนุนสินค้าภายในงานยังมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยอีกด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีมติมอบแก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคมจำนวน1คนสำหรับวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

0: ปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรกำแพงแสนคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,996 คนตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความสำคัญว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์
1: องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนตลอดจนฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักมีน้ำฝนสะสมและมวล น้ำไหลหลากท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุม7อำเภอปัจจุบันจังหวัดปราจีนบุรีได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจทั้งนี้จังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าให้บริการและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางแห่งเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานได้เร่งบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติโดยเร็วองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง
2: วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1/2570และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโดยการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากมุ่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่กาแฟและงานหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดจนพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านจ่อคีถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนรวมทั้งติดตามการดำเนินงานของสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการปรับปรุงดินทดลองปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นกาแฟโรบัสต้าสวรสและวางระบบป้องกันช้างบุกรุกนอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่มาตรฐาน Rainforest Alliance ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงติงตกและห้วยน้ำขุ่นช่วงบ่ายองคมนตรีรับมอบใบรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้ง GAP จากปศุสัตว์เขต5ซึ่งมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านการรับรอง7รายก่อนเริ่มการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนคณะทำงานอาสาสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและบูรณาการแผนงานปีงบประมาณ2570ในโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศกิตติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานดีเด่นด้านงานวิจัยจำนวน2รายจากผลงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานชื่อว่ากุหลาบกรีนสุธิดาพร้อมมอบนโยบายให้นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดปฏิบัติจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ณโรงเรียนบ้านพรุดินนาตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เพื่อออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่เนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราชวันที่13ตุลาคมของทุกปีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะจัดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนเป็นเวลา2วันคือระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านพรุดินนาโดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวน437รายกลุ่มโรคที่พบมาก5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและมีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายพร้อมกันนี้ได้มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจากนั้นรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และคณะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนางสาวปริญญาวงเนียมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดต่างในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดประยุรวงศาวาสวัดบูรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนอนุบาลสามเสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์บริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสิทธารามวัดปพิธพิมุขวัดฉัดแก้วจงกลนีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา และเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการนายสกลดวงจันทร์และคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิลวิทคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ผู้บริหารพนักงานกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จำนวน10รูปจากวัดระทางโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตโนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและจากวัดจังหวัดราชบุรีได้แก่วัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามและวัดนาหนองเวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดนายอธิปัตย์เข้มแข็งและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน4คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ตลอดทั้งวันมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดตลอดจนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคีขยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคมเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นส่วนการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

การละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือและกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยล่าสุดปภ.เตือนด่วน2 อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมคลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
6: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ปภ.เตือนด่วน2อำเภอกาญจนบุรีระวังน้ำท่วมฉับพลันเขื่อนแม่กลองเจาะเร่งระบายน้ำเพิ่มย้ายรถยกของขึ้นที่สูงดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด่วนกองทัพอากาศชี้แจงเหตุเครื่องบินขับไล่ F5 ขัดข้องฉุกเฉินขณะลงสนามณสนามบินอุบลราชธานียันนักบินปลอดภัยพร้อมเร่งเคลื่อนย้ายด้วยมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: พลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลรองโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 11:43 นาทีเกิดเหตุเครื่องบินขับไล่แบบ F5 สังกัดกองบิน21เกิดเหตุขัดข้องฉุกเฉินระหว่างการลงสนามณสนามบินอุบลราชธานีส่งผลให้ไม่สามารถเคลื่อนตัวออกจากรันเวย์ได้จากเหตุการณ์ดังกล่าวนักบินปลอดภัยส่วนตัวอากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อยทั้งนี้กองทัพอากาศได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทีมวิศวกรเข้าดำเนินการแก้ไขและเคลื่อนย้ายอากาศยานอย่างเป็นระบบทันทีเนื่องจากอากาศยานทางทหารมีความซับซ้อนทางวิศวกรรมสูงจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมต่อระบบและโครงสร้างของเครื่องบินการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็นต้องปิดพื้นที่และการใช้งานสนามบินในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดโดยทางกองทัพอากาศขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนที่ใช้งานสนามบินอุบลราชธานีมาณโอกาสนี้และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากกองทัพอากาศและทางราชการเป็นหลักธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: รองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบินตรวจพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือย้ำทุกหน่วยบูรณาการช่วยเหลือประชาชนเต็มขีดความสามารถคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
4: พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนำคณะผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปลัดกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลงพื้นที่ตรวจเตรียมการรองรับสถานการณ์น้ำเหนือกรมชลประทานรายงานว่าปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำท่าที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลดลงตามลำดับด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากมีการระบายน้ำเข้าทุ่งรับน้ำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการน้ำผ่านน้ำเข้าทุ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจภูมิประเทศจริงในเส้นทางพระนครศรีอยุธยาถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยเพื่อตรวจสอบความมั่นคงของคันกั้นน้ำจุดเสี่ยงและระบบระบายน้ำสู่แก้มลิงและคลองสาขาปัจจุบันกรมชลประทานระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแผนทยอยปรับลดลงให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าทั้งนี้กองทัพบกได้เน้นย้ำให้หน่วยรับผิดชอบเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่กำชับดูแลผู้ป่วยติดเตียงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนวลนภาสมัครสมานรายงาน
0: ขับรถด้วยความระมัดระวังลดโอกาสพลาดพลั้งตลอดเส้นทางปลอดภัย
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ปวริษาวรศิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5

0: ในกะหาร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: อ้าวผู้ใหญ่อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองนั่งกองนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่นี่นี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: เลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่นี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกขวดจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
0: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โกหกเพื่อความสบายใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีหลายท่านนะคะคิดว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นไม่ถือว่าเป็นบาปเพราะว่าเรื่องบางเรื่องถ้าพูดไปตามความจริงแล้วนะคะคนฟังอาจจะไม่ชอบใจหรือว่าเกิดเป็นทุกข์ถึงขนาดกินไม่ได้นอนไม่หลับกันทีเดียวค่ะการพูดไม่ตรงกับความจริงจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเป็นการพูดโกหกนั่นก็คือผิดศีลข้อที่4นะคะมุสาวาทาเวรมณีเป็นบาปค่ะผลบาปที่ตามมาก็คือว่าคำพูดจะไม่มีคนเชื่อถือไม่ได้รับความไว้วางใจไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนนะคะเป็นที่หวาดระแวงของคนรู้จักแล้วก็มักจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปากฟันผุปากเหม็นไม่มีคนคบหาสมาคมด้วยค่ะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีความชั่วใดที่คนพูดโกหกจะทำไม่ได้อย่างเช่นไปฆ่าสัตว์มาก็โกหกว่าไม่ได้ฆ่าลักขโมยทรัพย์มาเขาก็โกหกว่าไม่ได้ขโมยประพฤติผิดลูกเมียเขามาเนี่ยนะคะก็โกหกว่าไม่ได้ทำกินเหล้าเมาหัวทิ่มนะคะก็ยังกล้าพูดโกหกเลยนะคะว่าไม่ได้กินแค่จิบนิดหน่อยเหล่านี้เป็นต้นค่ะคนที่อ้างว่าโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มักทำหน้าที่ของตนบกพร่องแล้วก็ไม่คิดแก้ไขค่ะไม่ปรับปรุงตัวอาศัยเอาตัวรอดด้วยการโกหกไปเรื่อยๆเขาจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็เลยคิดว่าตัวเองเก่งแต่เก่งแบบนี้เป็นการทำลายตัวเองค่ะทางที่ถูกแล้วทำอย่างไรควรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรก็ควรทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วไม่กล้าพูดแสดงว่าสิ่งที่ทำต้องไม่ดีก็ไม่ควรทำนะคะใครที่ชอบโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจขอให้เลิกได้แล้วนะคะหันมาพูดความจริงมาจริงใจกันดีกว่าและคุณจะได้พบแต่สิ่งที่ดีๆค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
9: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
8: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่

081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมาน นะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ทำไมเฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามันก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อตามหน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนเขาก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000ผัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนลดปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจก

0: สุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีกแสนหนึ่งรวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
1: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
2: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

ไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
2: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
2: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่อากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงว่างงอ่ะ
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัลนะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได้
0: เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆละผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแต่ความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเรานี่
0: เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักมันไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100 บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่งFM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

วาสนา

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่7ชุมชนเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งคือชุมชนพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนเริ่มต้นในการคิดได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การมีความคิดเข้มแข็งไม่หนีปัญหาใฝ่เรียนรู้แล้วเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่นักคิดนักปฏิบัติตัวจริงเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้คุณประยงรณรงค์ปราชญ์ชาวบ้านผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซประจำปี2547อันเป็นรางวัลระดับนานาชาติเป็นอีกบุคคลหนึ่งค่ะที่พิสูจน์ชีวิตในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคุณประยงเกิดในครอบครัวชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งวิถีชีวิตคนภาคใต้ผูกพันกับยางพารามาเป็นร้อยปีแต่กลับไม่มีความมั่นคงในอาชีพนี้เลยในวัยหนุ่มคุณประยงคิดและวิเคราะห์ปัญหาตนเองค่ะ
2: เรื่องยางเป็นอาชีพหลักก็จริงแต่ปัญหาเยอะมากที่เราไม่สามารถจะควบคุมมันได้ฝนตกก็กรีดยางไม่ได้ฝนแรงก็กรีดยางไม่ได้แล้วตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดโลกความมั่นคงก็ขึ้นกับนโยบายรัฐบาลซึ่งเปลี่ยนแปลงบ่อยมากทำอย่างไรให้เราไม่ต้องไปขวากชีวิตไว้กับเรื่องยางอย่างเดียวเราจะต้องมีอาชีพเสริมเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องอาชีพหลักขึ้นมาเราอย่าหวังพึ่งภายนอกมากเกินไป
3: ฟังแล้วหลายคนเริ่มถามตัวเองนะคะว่าแล้วเราล่ะจะสร้างความมั่นคงให้อาชีพได้อย่างไรสำหรับคุณประยงเขาลดความเสี่ยงด้วยการสร้างอาชีพเสริมที่สอดคล้องกับความชำนาญของชีวิตเกษตรกรโดยเริ่มเลี้ยงไก่ปลาและทำสวนสมรมคือปลูกพืชนานาชนิดตามร่องยางพาราเช่นเงาะทุเรียนมังคุดลองกองสตอสลักขนุนเมื่อชาวชุมชนเห็นความสำเร็จจึงมาแลกเปลี่ยนความคิดกันเกิดการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวชาวบ้านเองค่ะ
2: เรื่องยางที่เราพบว่าต่างคนต่างทำคุณภาพก็ออกมาหลายรูปแบบเป็นเงื่อนไขให้พ่อค้ากดราคาเราทำอย่างไรให้เรามาร่วมมือกันทำให้คุณภาพออกมาเป็นหนึ่งเดียวเราทดลองทำมาระดับหนึ่งแล้วเห็นจุดอ่อนก็แก้ไปทีละขั้นจนในที่สุดเราก็สามารถจะสร้างระบบการทำงานของเราร่วมกันคิดแล้วร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันลงทุนสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วจ้างคนที่มีความสามารถมาทำคุณภาพก็ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ทำให้เราจัดการด้านตลาดได้ดี
3: เมื่อร่วมกันคิดหาวิธีแก้ปัญหาราคายางพาราได้กลุ่มชาวสวนยางก็เริ่มขยายเครือข่ายความร่วมมือออกไปอีก
2: มีการขยายผลจากกลุ่มชาวสวนยางไปหากลุ่มชาวสวนไม้ผลแล้วขยายไปกลุ่มชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเป็นคนที่จนที่สุดในประเทศไทยเราเรียกว่าเครือข่ายยมนาเจ้าสวนยางเครือข่ายไม้ผลก็มีความรู้ความสามารถพอสมควรในการจัดการการตลาดแต่ชาวนาในลุ่มน้ำปากพนังเขาไม่สามารถจัดการได้เลยส่วนที่เป็นเจ้าสวนยางกับเจ้าสวนผลไม้ไม่สามารถจะกินยางกินผลไม้แทนข้าวได้ก็ไปพึ่งพากับชาวนาให้ชาวนาทำข้าวเปลือกเป็นข้าวสารออกมาแล้วเราก็มาจัดการด้านการตลาด
3: นี่คือการใช้จุดแข็งของกลุ่มหนึ่งไปแก้ไขจุดอ่อนของอีกกลุ่มหากถอดรหัสชื่อเครือข่ายยมนาย่อยักษ์ย่อมาจากกลุ่มชาวสวนยางมอม้าตัวแรกคือกลุ่มไม้ผลมอม้าตัวที่สองคือกลุ่มประมงและนาคือกลุ่มชาวนาเครือข่ายยมนาได้คิดแก้ปัญหาที่ชาวนาปากพนังต้องทิ้งที่นาตนเองไปเช่าที่นาคนอื่นเพราะที่นาของตนเหมาะที่จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่ขายไม่ได้ราคาเมื่อมาช่วยกันคิดก็พบทางออก
2: คือข้าวพื้นเมืองที่เขาไม่ชอบทำแล้วคือข้าวเปลือกตันหนึ่ง 3,200 บาทมันขาดทุนแต่เราพบว่าข้าวพื้นเมืองนั่นแหละที่ทำเป็นขนมจีนได้ดีที่สุดแล้วราคามันก็เพิ่มขึ้นข้าวเปลือก1ตันน่ะได้ข้าวสาร620กิโลคูณด้วย9เข้าไปมันได้ 5,580 บาทข้าว620กิโลนี้เอาไปทำเป็นแป้งขนมจีนจะได้แป้ง834กิโลมาขายแป้งกิโลละ9บาทได้ด้วยเหมือนกัน เอาแป้ง834กิโลนี้ไปทดลองทำเป็นเส้นขนมจีนพบว่าได้ 1,672 กิโลพอขายเส้นขนมจีนกิโลละ9บาทเหมือนกันมันได้มือทำตัวเลขตรงนี้เห็นมาชาวนาทำข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารเอาไปเท่านี้คนที่ทำข้าวสารให้เป็นแป้งเอาไปเท่านี้คนที่ทำแป้งให้เป็นเส้นขนมจีนเอาไปเท่านี้จะมาจับมือร่วมกันแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนคือความร่วมมือในการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดผลประโยชน์กับชุมชนโดยชุมชนจัดการเองได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย
3: และนี่เป็นหนึ่งในต้นแบบวิสาหกิจชุมชนค่ะจุดที่น่าสนใจยิ่งคือศักยภาพเครือข่ายโยมนาทำได้ครบวงจรตั้งแต่ปลูกข้าวแปรรูปเป็นแป้งขนมจีนจนถึงทำเป็นเส้นขนมจีนซึ่งจะทำให้คนในชุมชนมีกำไรจากทุกขั้นตอนแต่เครือข่ายโยมนาก็เลือกที่จะแปรรูปข้าวเป็นแป้งขนมจีนเท่านั้นไม่ทำไปถึงเป็นเส้นขนมจีนเหตุผลเพราะอะไรเรามาติดตามกันค่ะ
2: เราก็มีความสามารถที่จะทำได้แต่ทำให้คนที่ทำเส้นขนมจีนรายย่อยที่ไปส่งลูกเรียนหนังสือทำแล้วพวกนั้นเจ๊งหมดเลยเพราะก็สู้เราไม่ได้เราถึงคิดว่าตรงนี้เรามาร่วมมือกันดีกว่าทำลายกันการทำวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นการร่วมมือกันทำธุรกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันจัดการทรัพยากรที่มันมีปัญหาอยู่เพิ่มมูลค่าของผลผลิตของเรามีความพอเพียงในการจัดการ
3: ความร่วมมือและมีความพอเพียงในการจัดการทำให้สังคมมีความสุขเพราะทุกคนเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันไม่จำเป็นต้องเติบโตบนความยากลำบากของคนอื่นความสำเร็จที่เกิดขึ้นของคนในชุมชนคุณประโยงให้ข้อคิดว่า
2: เศรษฐกิจพอเพียงทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันได้อยู่รอดได้เราให้ทุกคนได้มาเริ่มต้นในการคิดแล้วก็ได้ทดลองทำจากเล็กๆแล้วมันจะเห็นตัวอย่างออกมาหลายคนเขาก็คิดถึงว่าเขายังมีความสามารถที่จะทำให้มากกว่านี้ขึ้นไปทีละขั้นมันลดความเสี่ยงได้เยอะให้ทุกคนเห็นถึงจุดแข็งของตัวเองเห็นทรัพยากรที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช้ความสามารถของตัวเองทั้งประสบการณ์ทั้งภูมิปัญญาที่มีอยู่ครอบครัวไหนสามารถจัดการเองได้จัดการไปเลยแต่ถ้าเกินความสามารถของแต่ละครอบครัวก็มาร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเป็นองค์กรขึ้นมาก็สามารถจะแก้ปัญหาได้กว้างขวางมากขึ้น
3: ชุมชนบ้านไม้เรียงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีผู้นำทางความคิดอย่างคุณประยงรณรงค์กลายเป็นตัวอย่างของชุมชนเข้มแข็งวันนี้ชาวไม้เรียงวางแนวทางสืบทอดความเข้มแข็งทางความคิดสู่คนรุ่นใหม่โดยไม่ได้ป้อนการเรียนรู้แบบสำเร็จรูปหากแต่ฝึกให้พวกเขาคิดและมีคนในรุ่นเก่าในชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยประสานงานค่ะ
2: เราทำตั้งแต่เด็กก่อนวัยเรียนเลยนะไปถึงมัธยมแต่ก่อนนั้นคนที่ได้ปริญญามาบ้างได้ปวช.มาบ้างแล้วก็มารับจ้างกรีดยางอยู่เราบอกว่ากรีดยางนี่ไม่ต้องไปเรียนสูงก็ได้นะแต่ถ้าเรียนสูงมาแล้วตรงนี้จะอย่างไรมันเกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกว่าเขากำลังคิดอยู่ว่าจะสร้างงานขึ้นมาทำเอาปริญญาไปหางานทำเนี่ยมันยากตอนนี้นอกจากสร้างงานขึ้นมาเองบอกว่าไหนเลือกที่จะทำอะไรบางทีไม่ตรงกับเรื่องที่เขาเรียนมาก็ได้แล้วไอ้ที่จะเลือกทำตรงนี้มีความรู้สมบูรณ์แล้วยังก็ร่วมมือกับทางมหาลัยทักษิณมีเยาวชน 3-4 คนจบเกี่ยวเรื่องการเกษตรแล้วเขาก็ไปตัดสินใจเรียนเรื่องการขยายพันธุ์พืชไปเข้าห้องแลบที่มอทักษิณตอนนี้เขาผ่านตรงนั้นมาแล้วพร้อมที่จะเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเราก็สร้างโครงการแลบท้องทุ่งขึ้นมาเอาพืชที่มันทำท่าจะสูญพันธุ์หรือของป่าราคาแพงๆที่เขาไปหาขายโดยผิดกฎหมายอยู่เอามาทำตรงนี้ให้มันเป็นอาชีพของพวกคุณแล้วก็ไปเสริมชาวบ้านที่จะทำให้เกิดการพัฒนาพันธุ์พืชวิเคราะห์ดินวิเคราะห์ปุ๋ยอะไรต่างๆจากของแลบตรงนี้ได้และอีกส่วนหนึ่งได้รับความร่วมมือจากสวทช.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติเนี่ยนี่ตอนนี้ที่ยังไปฝึกแปรรูปสมุนไพรอยู่ที่โรงพยาบาลพระยาไพภูเบศรที่ปราจีนบุรีก็อีกชุดหนึ่งบางคนก็ไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบางกลุ่มก็ไปทำเกี่ยวเรื่องนวดเราก็เพียงแต่ว่าช่วยประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องพอทำตรงนั้นออกมาได้มันจะไปเสริมไปสัมพันธ์กันทำให้ต่อยอดออกไปได้เรื่อยๆในทุกสาขาทุกกิจกรรม
3: เส้นทางชีวิตของคุณประยงรณรงค์ได้พิสูจน์ว่าวิถีทางแห่งความพอเพียงได้สร้างคนที่มีคุณค่ามีความเข้มแข็งทางความคิดบนพื้นฐานของการไม่เอาเปรียบเครือข่ายความร่วมมือจึงเกิดขึ้นได้ทำให้ทุกคนอยู่รอดและอยู่ร่วมกันได้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันเกิดเป็นสังคมที่มีความสุข
1: การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญยิ่งยวดเพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลวพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์19 กรกฎาคม 2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ชอบฐานสโมแห่งวัดป่าสัมมานุสรณ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าให้พิจารณาความตายนั่นคือการเจริญมรณานุสติให้พิจารณาว่านั่งก็ตายนอนก็ตายยืนก็ตายเดินก็ตาย

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไฟล้างโลกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจเช่นเคยค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าหากว่าเกิดไฟล้างโลกสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมไม่อาจหนีไฟได้ถูกเผาผลาญกันจนหมดสิ้นถือว่าเป็นการสิ้นภพสิ้นชาติหยุดการเวียนว่ายตายเกิดหรือไม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าเรื่องของความเป็นมาของโลกและการแตกทำลายของโลกซึ่งอาจกล่าวสรุปเฉพาะที่เกี่ยวกับการเกิดของสัตว์โลกไว้ว่าโลกของเรานี้พอใกล้จะถึงคราวสิ้นกับหรือเวลาที่โลกจะแตกทำลายกลายเป็นหมอกเพลิงพวกที่พอมีบุญอยู่บ้างจะได้คิดถึงเรื่องบุญบาปแม้แต่คนที่ถือศีลไม่ค่อยได้พอรู้ว่าจะสิ้นกับไฟบรรลัยกันจะมาล้างโลกก็เริ่มได้คิดว่าคราวนี้ตายแน่ๆก็จะตั้งใจรักษาศีลครั้นตายไปก็ได้ไปเป็นเทวดาส่วนพวกที่ตั้งใจนั่งสมาธิก็จะได้ไปเป็นพรหมค่ะบางพวกไม่ตั้งใจปฏิบัติธรรมแล้วยังทำบาปเวลาตายก็ตกนรกพอถึงคราวไฟบรรลัยการล้างโลกนรกขุมต่างๆจะถูกเผาไปด้วยแต่สัตว์นรกจะถูกลมบรรลัยการหอบไปติดอยู่ที่โลกอื่นกลายเป็นสัตว์นรกของโลกอื่นไปก็เหมือนกับนักโทษย้ายคุกพอสิ้นเวรจากสัตว์นรกก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนั้นๆตราบใดที่ยังมีการฆ่าการขโมยการชิงรักหักสวาทพูดปดมดเท็จขี้เหล้าเมายาด้วยความโลภความโกรธความหลงตราบนั้นก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดมีที่อยู่ให้เหมาะแก่กรรมของสัตว์โลกเหล่านั้นไม่สิ้นภพสิ้นชาติง่ายๆหรอกนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าชีวิตเป็นของน้อยวันนี้ลมหายใจยังมีอยู่แต่พรุ่งนี้เราไม่ทราบนะคะว่าชีวิตจะเป็นเช่นไรมีแต่เพียงความดีเท่านั้นที่ต้องรีบเร่งขนขวายสร้างไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เป็นที่พึ่งของตนเองทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าต่อไปตั้งใจทำความดีต่อไปนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ไม้อ่อนดัดง่ายสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพ่อแม่ทุกคนนะคะย่อมรักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจปรารถนาอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นเราอยากให้ลูกเป็นคนดีเราก็ต้องทำสิ่งที่ดีให้ลูกเห็นก่อนตั้งแต่พูดจาเพราะๆฝึกลูกให้หัดกราบไหว้พระกราบไหว้พ่อแม่ปู่ย่าตายายแม้เด็กยังไม่รู้เรื่องว่าทำไปทำไมแต่ก็เป็นการฝึกเด็กนะคะให้อยู่ในกรอบแห่งความดีค่ะเมื่อลูกโตพอจะฟังเหตุผลได้แล้วเราก็ค่อยๆบอกเหตุผลให้รู้ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์มีความดีมีพระคุณอย่างไรบ้างดังนั้นเราจึงต้องกราบไหว้ท่านการที่เราจะปล่อยให้เด็กคิดเองทำเองโดยที่เราไม่เคยสอนให้เขากราบไหว้ใครและหวังว่าเมื่อเขาโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะให้เขามีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักกราบไหว้พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาทำไม่ได้หรอกนะคะรู้สึกเขินมือไม้แข็งไปหมดเพราะว่าไม่คุ้นทั้งที่รู้ว่าการกระทำอย่างนี้เป็นความดีบางคนนะคะตั้งแต่เด็กมาจนกระทั่งโตไม่เคยกราบแม่เลยพอให้ไปกราบแม่ก็เลยเขินรู้สึกเก้อเขินกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงผูกเงื่อนไขไว้ดีเหลือเกินนะคะว่าการกราบไหว้เป็นการแสดงความเคารพตระหนักในความดีของบุคคลผู้นั้นอย่างจริงใจจากนั้นก็พยายามเรียนรู้รู้จักจับความดีของเขาและทำดีตามอย่างเขาไปคุณผู้ฟังคะหมั่นฝึกสอนลูกของเราให้คุ้นกับการทำความดีตั้งแต่เล็กแล้วลูกหลานของเราจะเป็นคนดีไปตลอดชั่วชีวิตค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
2: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
3: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
4: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
1: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
5: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ์

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่8ความพอเพียงเริ่มต้นที่โรงเรียนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เด็กต้องปลูกจิตสำนึกให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: โรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเยาวชนโดยมีคุณครูเป็นผู้ประสาทความรู้อบรมสั่งสอนดุจดังพ่อแม่คนที่สองที่จะช่วยเติมเต็มชีวิตเยาวชนให้มีทั้งวิชาความรู้และจิตใจที่ดีงามร่วมบ่มเพาะอนาคตของชาติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูนมีนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถม6รวม290คนแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ครูและชุมชนกลับมีพลังความคิดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่จะสร้างเยาวชนของชาติที่เพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมที่นี่คือโรงเรียนเทศบาลจามเทวีค่ะคุณครูกันนิกามาบุญมีอาจารย์ใหญ่จะมาบอกเล่าแนวทางการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะ
2: เมื่อปีพ.ศ. 2542ทางโรงเรียนเราก็ใช้แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการในโรงเรียน3อย่างด้วยกันนะคะเช่นการปลูกผักเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงปลานะคะเพื่อนำผลิตผลที่ได้จากโรงเรียนนำมาใช้ในกิจการเกี่ยวกับอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนำเอาแนวปรัชญาของในหลวงเราเนาะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งจะได้เรียนและฝึกทักษะในโรงเรียนและนำไปปฏิบัติที่บ้านนะคะซึ่งเป็นอาชีพเสริมให้นักเรียนได้ทำตอนโรงเรียนปิดหรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะ
3: และนี่คือก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนำสู่กิจกรรมอีกมากมายค่ะด้วยเข้าใจในแก่นแท้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคุณครูกันนิกามาบุญมีคุณครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนจึงนำหัวใจสำคัญของการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในการเรียนการสอนอบรมนักเรียนค่ะ
2: หลักเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงก็คืออยู่อย่างพอมีพอกินไม่ฟุ้งเฟ้ออดออมประหยัดนะถ้าเราอยู่กันแบบนี้ก็คงไม่มีปัญหาในเรื่องความยากจนเพราะว่ารู้คำว่าความพอดีอย่างนี้ค่ะทางโรงเรียนก็นำโครงการจริยธรรมคุณธรรมปลูกฝังตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงชั้นประถมปีที่6เกี่ยวกับธนาคารความดีนะคะเรื่องการอดออมแล้วก็เอาขยะที่บ้านมาขายที่โรงเรียนค่ะในเรื่องของโครงการธนาคารความดีเช่นถ้าเด็กทำความดีอย่างเก็บเงินได้เก็บของได้หรือว่าช่วยคุณครูบาอาจารย์หรือช่วยเพื่อนสอนเพื่อนอะไรเนี่ยค่ะสอนน้องบ้างไปเล่านิทานให้น้องฟังบ้างเงี้ยค่ะครูประจำชั้นเขาก็จะบันทึกไว้นะคะแล้วก็สิ้นปีมาก็แจกรางวัลแล้วก็แต่ละเดือนนี่จะนำชื่อแต่ละชั้นนั่นทำแผ่นพับแจ้งข่าวสารให้ผู้ปกครองทราบค่ะให้เด็กทั่วโรงเรียนนะเป็นข่าวสารของโรงเรียนรับทราบทุกเดือนค่ะอดออมอย่างเช่นแต่ละชั้นนี่เขาจะรับฝากเงินชั้นใครชั้นมันอย่างนะคะทางครูประจำชั้นเช้ามานี่เขาก็จะจดละแต่ละคนนี่จะฝากเท่าไหร่เท่าไหร่นะคะ
3: นอกเหนือจากการอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนโดยทำให้เป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งทำได้ง่ายในชีวิตประจำวันแล้วนะคะโรงเรียนเทศบาลจามเทวียังวางแนวทางประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่การเรียนการสอนโดยเริ่มตั้งแต่ชั้นอนุบาลค่ะ
2: ปลูกจิตสำนึกตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะชั้นประถมวัยนี่ก็เราจะแบ่งโซนพื้นที่ให้นักเรียนประถมวัยเป็นสวนเกษตรน้อยๆค่ะก็จะเป็นที่หนึ่งให้เขาได้หวานเขาจะลงมือปฏิบัติกันเขาก็สนุกกันมากเลยค่ะบางทีเขาก็จะพูดว่าบ้านหนูก็มีอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็จะถามว่าปลูกทำไมเรามีแต่ผักเราจะไปซื้ออะไรไหมประหยัดไหมแบบว่าถามให้เด็กได้คิดไงฮะเนี่ยมีผักเนี่ยเห็นไหมซื้อหมูเนี่ย10 บาทก็กินได้หลายมือ้อเด็กต้องปลูกจิตเขาก่อนนะคะปลูกจิตสำนึกของเขาให้เขาคิดดีทำดีและปฏิบัติดีเนาะเพราะเหมือนสร้างตึกสร้างฐานให้มันแน่นนะคะก็จะไปได้สวยงามมากค่ะ
3: เมื่อปลูกจิตสำนึกเด็กนักเรียนอนุบาลให้ซึมซับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนก็ได้จัดโครงการการบูรณาการเรียนรู้สู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจัดให้มีอุทยานการศึกษา20อุทยานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งแก่นการนำเสนอในอุทยานการศึกษาก็จะเป็นการบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเข้ากับหลักสูตรพื้นฐานของโรงเรียนค่ะซึ่งแนวคิดเรื่องอุทยานการศึกษาเกิดจากการร่วมกันคิดระหว่างโรงเรียนส่วนงานเทศบาลและผู้ปกครองเพื่อช่วยกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของท้องถิ่นค่ะ
2: พอบริบทของโรงเรียนนี้เป็นทุ่งนาค่ะผู้ปกครองเขาส่วนมากเขามีอาชีพปลูกผักทำนาอะไรพวกนี้นะคะท่านอาคมตอนนั้นท่านเป็นเทศมนตรีก็ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะครูผู้ปกครองว่าเราจะจัดอุทยานแหล่งเรียนรู้ให้เด็กในเรื่องอะไรบ้างนะคะให้เด็กได้ปฏิบัติจริงทำจริงปีนี้ก็เพิ่งทดลองว่าเราจะทำ5อุทยานด้วยกันนะคะพืชผักรักไทยไร่นาสาธิตชีวิตจิ้งหรีดน้อยจะเลี้ยงจิ้งหรีดเลยค่ะแบบเป็นบ่อเลยนะคะเราเลี้ยงเพื่อให้ปลากินเพราะมันเป็นธาตุเหล็กที่จะเสริมให้ปลากินและมันจะโตเร็วนะคะอีกอย่างนึงวัตถุประสงค์เราอาจจะทำเป็นอาชีพเลยก็ได้เพราะจิ้งหรีดนี้มีคุณค่าแล้วก็ขายแพงแล้วก็สับซอยหมักเพิ่มคุณค่านี้เป็นปุ๋ยหมักนะคะเลี้ยงปลาได้ประโยชน์ก็คือเราเลี้ยงปลาในสระขณะนี้เราก็เลี้ยงปลาช่อนอยู่300กว่าตัวแล้วก็ปลากดอีก400กว่าตัวแล้วก็จะสร้างอุทยานเพิ่มมาอีกหลายอย่างด้วยกันเช่นลำไยนะคะเพราะว่าลำพูนเป็นเมืองลำไยก็จะสร้างอุทยานเกี่ยวกับลำไยขึ้นมานะคะวันนั้นได้คุยกันแล้วก็เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแล้วก็การเลี้ยงผึ้งซึ่งทางโรงเรียนเราทำเกี่ยวกับอุทยานนี้ยังไม่ถึงปีเขาก็จะมาเยี่ยมชมประมาณ60แห่งละต่างประเทศมา5ประเทศค่ะเช่นลาวแล้วก็เขมรฝรั่งเศสเยอรมันสหรัฐ
3: ไม่เพียงแต่ความชื่นชมที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนแห่งนี้เท่านั้นนะคะความชื่นชมยังส่งผ่านไปยังหมู่เด็กนักเรียนที่ได้รับการบ่มเพาะสิ่งที่ดีผ่านแนวทางจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยค่ะ
2: อันนี้เป็นที่ยอมรับค่ะซึ่งส่วนมากเด็กจะรักกันมากค่ะแล้วก็ทางโรงเรียนได้สร้างภาวะผู้นำด้วยนะคะไม่ว่าโรงเรียนประจำจังหวัดหรือว่าโรงเรียนเทศบาลที่สอนระดับมัธยมนะคะจะมาพูดอยู่เสมอว่าเด็กที่จบจากโรงเรียนเทศบาลจามเทวีนั้นเขาจะเป็นผู้นำได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าโรงเรียนก็มีกิจกรรมเยอะอย่างเช่นปัจจุบันนี้
3: กับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของโรงเรียนเทศบาลเล็กๆแห่งจังหวัดลำพูนคุณครูกันนิกามาบุญมีได้ตอบข้อสงสัยของหลายคนที่ว่าการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนและสามารถสอดแทรกอยู่ในวิชาเรียนต่างๆได้อย่างไร
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ว่าที่โรงเรียนจะเป็นบริบทเกี่ยวกับทางด้านเกษตรอย่างเดียวนะคะความอดทนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันความพอมีพอกินความไม่ฟุ้งเฟ้อที่จะปลูกฝังให้เด็กเอกสารหรือว่าความรู้ต่างๆที่เราจะสอดแทรกในเนื้อหาแต่ละวิชาได้ค่ะได้ทุกวิชาเลยนะคะไม่ใช่ว่าเราสอนคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็จะสอนอย่างเดียวไม่ใช่ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักในการใช้สิ่งของอย่างเช่นให้มันมีประโยชน์ให้มันคุ้มค่าอย่างเงี้ยภาษาไทยก็เช่นเดียวกันนะก็ให้เด็กเขียนความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงว่าเด็กมีความคิดยังไงกับในเรื่องนี้อย่างเงี้ยให้เด็กถอดออกมาจากจิตใจของเขาภาษาอังกฤษนี่เขาก็เป็นศัพท์นะคะคุณครูเขาก็จะสอนศัพท์เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็อย่างเช่นสังคมก็สอนการประหยัดไม่ฟุ้งเฟ้อความพอดีอดทนอดกั้นอะไรพวกเนี้ยจิตใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันมีอะไรเหมือนเราปลูกผักอะไรบ้านนี่แบบชนบทเขาจะให้กันเนาะฟรีไม่ต้องไปซื้อไปหากันก็สามารถอยู่ได้ฮะ
3: โรงเรียนเทศบาลจามเทวีจังหวัดลำพูนเป็นตัวอย่างของโรงเรียนและคนในชุมชนที่ร่วมกันนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ให้เข้ากับการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาเป็นแกนกลางเพื่อร่วมกันบ่มเพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่สมบูรณ์พร้อมทั้งความรู้และจิตใจที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยเราค่ะ
4: การให้การศึกษาที่สมบูรณ์ไม่ใช่ของง่ายเพราะเป็นงานที่ละเอียดซับซ้อนและกว้างขวางมากจะต้องใช้ความรอบรู้ความสังเกตจดจำและความฉลาดรอบคอบอย่างมากทั้งต้องมีความเสียสละอดทนมีความเพียรอย่างแรงกล้าด้วยจึงจะกระทำให้สำเร็จได้พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา27 พฤศจิกายน 2515
1: เศรษฐกิจพอเพียง
4: พื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ยามคิดมาครั้งใดน้ำตาของพะน้อยมันไหลไหลอยู่เมืองไทยก็สบายสบายแต่ก็อดคิดฮอดคุณพ่อคุณแม่บ่ได้บ่ฮู้ว่าเวรกรรมหยังของพะน้อยน้อ

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยห่วงใยแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกองเพนอำเภอหนองบัวลำพูจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่มีโทษมีแต่คุณคือจิตไม่ขุ่นมัวจิตผ่องใสจิตเบิกบานจะยืนเดินนั่งนอนก็มีความสุขไม่มีความทุกข์จะเข้าสู่สังคมใดๆก็องอาจกล้าหาญการทำความเพียรเมื่อสมาธิเกิดมีขึ้นแล้วจะไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความเกียจคร้านต่อการงานทั้งทางโลกทั้งทางธรรมจากนั้นก็เป็นปัญญาที่จะมาเป็นกำลังเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์จะเรียนทางโลกก็สำเร็จจะทำการทางธรรมก็สำเร็จพระพุทธเจ้าท่านจึงสั่งสอนอบรมให้เกิดให้มีขึ้นมาเบื้องต้นตั้งแต่ศีลศีลเป็นที่ตั้งของสมาธิสมาธิเป็นที่ตั้งของปัญญาไม่ว่าศีลสมาธิหรือปัญญาเป็นทางมาแห่งวิมุตติคือความหลุดพ้นด้วยกัน

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: กรวดน้ำแทนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะในพิธีทำบุญต่างๆที่นิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์หรือเพื่อทำบุญเลี้ยงพระให้เกิดสิริมงคลแก่ตนและครอบครัวตลอดจนหมู่ญาติทั้งหลายนั้นในการกรวดน้ำอุทิศแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั้นจะมีตัวแทนกรวดน้ำที่เป็นเจ้าภาพหรือเป็นแขกผู้มีเกียรติส่วนคนอื่นๆก็เพียงประนมมือตั้งจิตอุทิศไม่ได้กรวดน้ำด้วยอย่างนี้จะได้ผลเหมือนกันไหมเป็นคำถามของคนช่างคิดนะคะขอตอบว่าในงานพิธีโดยทั่วไปเขาจะกำหนดให้มีตัวแทนทำหน้าที่กรวดน้ำเมื่อพระสงฆ์ผู้เป็นประธานในการทำพิธีกล่าวขึ้นต้นคาถาว่ายะถาให้ตัวแทนกรวดน้ำหลั่งน้ำทันทีและค่อยๆหลั่งน้ำไปเรื่อยๆกระทั่งพระรูปที่สองรับขึ้นมาว่าสัพพีติโยให้ตัวแทนหยุดหลั่งน้ำซึ่งน้ำที่หลั่งก็จะหมดพอดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่กรวดน้ำให้ตั้งจิตเป็นสมาธิน้อมอุทิศส่วนกุศลให้ญาติอาจจะโดยเจาะจงหรือโดยรวมและอุทิศส่งให้ถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณก็ได้ขึ้นอยู่กับความเมตตาของเราเมื่อกรวดน้ำเสร็จพระท่านสวดสัพพีติโยเราก็น้อมจิตรับพรท่านให้มงคลให้สิริทั้งปวงจงเกิดกับตัวเราสมพรพระให้ไว้ทุกประการนั่นคือการกรวดน้ำและรับพรพระของตัวแทนในพิธีส่วนคนอื่นนอกนั้นก็เพียงแค่ไม่มีการกรวดน้ำแต่การตั้งจิตเป็นสมาธิเพื่ออุทิศส่วนกุศลและเพื่อรับพรพระกระทำเช่นเดียวกันแล้วก็ได้ผลเหมือนกันด้วยเพราะว่าช่วงเวลานี้ความสำคัญขึ้นอยู่กับการวางใจให้เป็นค่ะส่วนบทกรวดน้ำที่ว่าอิทังเมยาตินังนั้นใช้ท่องเมื่อกรวดน้ำตามลำพังไม่มีพระสวดนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารัก

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาๆอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: ค่ะและดิฉันเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมค่ะ
1: ครับพบกันในเช้าวันนี้นะครับก็ยังคงมีกำลังใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: ค่ะใช่แล้วค่ะ
1: ช่วงเวลาที่คนไทยกำลังประสบวิกฤตอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: คืออุทกภัยหรือน้ำท่วมนี่นะครับเป็นช่วงเวลาที่บีบหัวใจเหลือเกินครับ
2: ใช่ค่ะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตช่วงความทุกข์นี้ไปให้ได้นะคะ
1: ครับเรื่องของกำลังใจนะครับสำหรับคนที่เคยประสบทุกข์หรือประสบเรื่องร้ายๆและมีใครหยิบยื่นน้ำใจหรือกำลังใจให้แม้เพียงถ้อยคำนะฮะมันมีความหมายนะ
2: มากมากเลยค่ะอาจารย์คือบางทีเราอาจจะมองว่าเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อย
1: ๆครับ
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการในตอนนั้น
1: ครับ
2: มันมีคุณค่ามากมายมหาศาลเลยค่ะ
1: ครับมันเป็นสิ่งที่ช่วยต่อลมหายใจเลยก็ว่าได
2: ้
1: นะครับกับคนที่บางคนจิตตกหรือขวัญกำลังใจแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำพูดดีๆที่เราสามารถส่งต่อให้กันได้นะครับอย่างเช่นอย่าเพิ่งท้อนะสู้เขานะ

0: ไม่เช่นนั้นกีฬาทุกประเภทคงไม่มีกองเชียร์ใช่ไหม
1: ค่ะใช่
0: กองเชียร์ก็ยังจำเป็นจะไปบอกว่าอู้นักกีฬาเขาเก่งอยู่แล้วไม่ต้องเชียร์เขาก็ชนะ แล้วจะเอาแรงบันดาลใจหรือเอาความรู้สึกนึกอยากจะสู้มาจากไหน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเช้าๆแบบนี้เราตื่นมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะสร้างกำลังใจให้กับตัวเองด้วยรับขวัญกำลังใจจากสิ่งที่อยู่รอบตัวได้ด้วยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดี
1: ค่ะอาจารย
0: ์บางคนเนี่ยไม่ได้ไปเจอผู้คนเลยแต่ว่าขวัญกำลังใจดีมากเช่นคนที่อยู่ในถิ่นชนบทหมู่บ้านห่างไกลกันไม่ได้เจอเพื่อนบ้านไม่ได้ทักทายใครเลยแต่เขาก็สามารถที่จะเอากำลังใจนี้มาจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเช่น
1: ยังไงคะอาจารย
0: ์ต้นไม้ใบหญ้า
1: อ๋อเขาเรียกว่าเหมือนเป็นธรรมชาติบำบัด
0: ถูกต้องเลยฮะเห็นการเติบโตของต้นไม้ที่เราปลูกจากวันก่อนมันแค่เมล็ดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เอาไปปักไว้ในดินเอาน้ำไปรด
1: ดูการเจริญเติบโตของ
0: มันแล้วก็เอาน้ำไปรดเห็นความเติบโตของต้นไม้ต้นหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกเขาก็พัฒนาได้เติบโตได้คือบางคนเนี่ยใช้ชีวิตแบบนั้นจริงๆอยู่กับต้นไม้
1: ค่ะอาจารย
0: ์อยู่กับดอกไม้ที่ปลูกก็มีความสุขและมีกำลังใจขึ้นทุกวันทุกวัน
1: ค่ะ
0: นะครับคนที่รักกันนะรักการปลูกต้นไม
1: ้ค่ะ
0: หรือบางคนสัตว์เลี้ยงลองเล่าให้ฟังหน่อยสิฮะกำลังใจจากสัตว์เลี้ยงเป็นยังไงบ้าง
1: สัตว์เลี้ยงเหรอคะก็เห็นเขาเติบโตเหมือนกันค่ะ
0: ครับ
1: เลี้ยงมันตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก
0: ็
1: พอเห็นเขาเติบโตกินอิ่มนอนหลับมันก็เป็นความสุขใจมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกเหมือนกันค่ะ
0: ครับยกให้สัตว์เหล่านั้นเป็นเจ้านาย
1: เป็นลูกเลยแหละค่ะ
0: หรือเราเป็นทาสไง
1: เป็นทาสยอมเป็นทาสเจ้าแล้ว
0: ก็จะเกิดเป็นทาสมงทาสแมวอะไรเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วก็คือการเติมกำลังใจให้กับตัวเราเองนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขณะที่เรากำลังมอบความสุขให้กับสัตว์ต่างๆที่เราเลี้ยงแล้วเห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วย
1: ใช่ค่ะอาจารย
0: ์เหมือนกับหน้าที่ของคนที่มีต่อบุคคลต่างๆรอบตัวสมมติว่าเราเป็นลูกและเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูนี่แปลว่ารู้คุณแล้วก็กตเวทีคือตอบแทนคุณ
1: ค่ะอาจารย์
0: คือถ้ามีทั้งสองอย่างคือรู้พระคุณด้วยแล้วก็ตอบแทนคุณด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากหาได้ยากได้ดูข่าวที่คนเอาคุณแม่ไปปล่อยทิ้งไว้ในสถานที่ซึ่งแหมน่าจะเรียกว่ามันเป็น
1: คุก
0: มากกว่าที่จะเป็นสถานที่พักคนชราแล้วท่านเองก็ไม่ได้ชราถึงขั้นที่จะต้องไปอยู่ในสถานที่แบบนั้นไม่ได้ป่วยตามที่กล่าวอ้างโอ้สังคมก็พูดถึงเป็น talk of the town เลย
1: ค่ะอาจารย์หนูมองว่าเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากมาก
0: มาก
1: คือทำให้หนูอะมองย้อนไปว่าตอนคุณแม่แก่แล้วแก่เท่าแล้วลูกๆ บอกว่าแค่อยากจะเอาคุณแม่ไปอยู่ในสถานเลี้ยงเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่พักผ่อนของผู้สูงอายุแต่ทำไมเราไม่มองย้อนกลับไปว่าทำไมตอนเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
0: ยังแบบบอก
1: ทำไมแม่เราไม่เอาเราไปไว้ที่สถานสงเคราะห์บ้างนะ
0: ครับ
1: แต่ในช่วงนั้นน่ะคุณแม่คุณพ่อเรากับประคบประหงมเราอย่างดีปกป้องเราอย่างไข่ในหิน
0: ครับ
1: มันก็เลยแบบเป็นภาพที่สะท้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะเทือนใจเหมือนกัน
0: เคยได้ยินคำที่เขาบอกว่าลูก10คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนักใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คือลูก10คนทนเลี้ยงได้ไม่ทุกข์หนักหมายความว่าพ่อแม่มีลูกเป็น10คนเนี่ยเลี้ยง10คนสมัยก่อนยิ่งเห็นภาพชัดเจน
1: โอ้ใช่
0: บางบ้านนี่มีเป็นโหลนะ12คนก็เคยไปอ่านประวัติผู้วายชนนะในงานศพแล้วลูกมี10คนพ่อแม่โดยเฉพาะแม่เนี่ยอุ้มท้องแล้วท้องอีกท้องแล้วท้องอีกถึง10ครั้ง12ครั้งเนี่ยแล้วเลี้ยงลูกแล้วลูกทุกคนก็หลายคนนะหลายครอบครัวที่ว่าลูกได้ดุได้ดีอะไรไปก็เป็นครอบครัวที่น่าชื่นชมแต่ว่ามองว่ากว่าที่ลูกแต่ละคนคลอดรอดออกมาเติบโตส่งเสียเรียนหนังสือจนจบแม่เหนื่อยขนาดไหนต้องเหนื่อยมากนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแค่มีสัก2คน3คนก็เป็นภาระอันหนักอึ้งมากแล้ว
1: มากค่ะ
0: นะครับสำหรับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือลูกที่เพิ่มภาระให้กับคุณแม่เข้าไปอีก
1: เช่
0: นนอกจากจะไม่ทำการทำงานแล้วยังจะมาเบียดเบียนสิ่งที่คุณแม่เคยสร้างเคยทำมาให้ท่านเหนื่อยไปจนกระทั่งว่า ลูกโตขนาดไหนแม่ก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าลูกมีการมีงานทำแล้วพ่อแม่จะสบาย
1: ค่ะอาจารย
0: ์แล้วก็สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดขึ้นแม่ต้องไปขอโทษขอโพยต้องไปนั่งในรายการแล้วไปเล่าความไม่ดีไม่งามของลูกให้ใคร

0: สำเร็จของพ่อแม่ไปด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแต่ทีนี้พอลูกกลับไม่นำพาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยจำอะไรที่เกี่ยวกับพระคุณต่างๆที่ท่านมอบให้คงจำได้บทเพลงอะไรนะรอยจูบบนฝ่าเท้าใช่ไหม
1: ค่ะของคุณหลงลงลาย
0: รอยจูบบนฝ่าเท้าคือเขาบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยทุกส่วนทุกอวัยวะของลูกมันหอมมันสดชื่นไปหมดจูบหน้าผากจูบแก้มจูบม้าจูบมือจูบเท้าของลูกอุ้มชูดูแลนะครับตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยที่ว่าเนี่ยนะครับแต่แล้ววันหนึ่งพอลูกเติบโตขึ้นมาได้เท้าอันนั้นมันเหยียบขยี้หัวใจของ
1: ผู้เป็นพ่อเป็นแม่
0: เป็นพ่อเป็นแม่มันจะเจ็บขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เลยนำบทเพลงนี้มาฝากคุณผู้ฟังนะครับจากเสียงของคุณหลงลงลายชื่อเพลง
1: รอยจูบบนฝ่าเท้าค่ะ

0: และนั่นคือบทเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าจากคุณหลงลงลายนะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้น่าจะเป็นแง่คิดเตือนใจได้ว่าลูกตอนที่ยังเด็กๆพ่อแม่ก็พาเดินจนกระทั่งเดินได้เดินได้แล้วก็เดินออกไปจากชีวิตของแม่ไกลแสนไกลจนกระทั่งวันหนึ่งก็ไปประสบเคราะห์กรรมเดินย้อนกลับมาหาพ่อหาแม่นำความทุกข์นำความลำบากมาให้พ่อแม่ช่วยแก้ปัญหาให้อันนี้ก็เยอะแยะมากมาย
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับจะมีสักกี่คนที่ว่าพอเดินจากอกพ่อแม่ไปเช่นไปเรียนหนังสือด้วยความจำเป็นนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็ตั้งใจจะย้อนกลับมาเพื่อมอบรางวัลให้กับท่านบ้างอันนี้เป็นเรื่องที่หาได้ยากจริง
1: ๆค่ะหาได้ยากจริงๆค่ะคือเจ้าเป็นคนดีพ่อแม่ก็ภูมิใจแต่เจ้าเป็นผู้ร้ายก็คงไม่มีใครปรารถนา
0: ไม่มีใครปรารถนาตามเนื้อหาของเพลง
1: รอยจูบบนฝ่าเท้าเพราะรักเจ้าเกินกว่าฟ้าแล้วสิ่งใดเล่าหนาเจ้าจะหามาตอบแทน
0: โอ้โหนี่เป็นคำถามทิ้งท้ายนะครับของบทเพลงนี้นะครับ
1: จริงๆพ่อแม่หนูว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรมาตอบแทนหรอกค่ะท่านเพียงแค่หวังให้ลูกของท่านเป็นคนดีแค่นั้นเอง
0: นี่เป็นยอดปรารถนาจริง
1: ๆ
0: ของคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะท่านมั่นใจว่าถ้าเราเป็นคนดีถ้าลูกเป็นคนดีความดีมันจะเป็นเกราะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับลูกเองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอย่างเช่นเวลาลูกไปทำงานถ้าทำดีก็เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาเจ้านายหัวหน้าเมื่อเป็นที่รักของคนที่ทำงานลูกก็ย่อมได้รับในสิ่งที่เหมาะสมกับที่เราทำลงไป
1: ใช่ค่ะ
0: หรือไปอยู่กับเพื่อนแล้วเราไม่เคยเป็นเพื่อนที่เลวร้ายของเพื่อนก็เชื่อว่าเพื่อนจะมาคุ้มครองดูแลเพราะเราเป็นคนดี
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นยอดปรารถนาของพ่อแม่ถ้าท่านหวังเงินและไม่สนใจที่มาของเงินเช่นลูกออกจากบ้านไปขโมยเป็นขโมยเป็นโจรที่ไหนไม่รู้นะฮะขอให้เอาเงินมาให้พ่อให้แม่ก็พอเนี่ยถ้าพ่อแม่คิดอย่างนั้นเนี่ยเท่ากับเป็นการผลักลูกเข้าไปสู่กรงขังในที่สุดนะครับก็คือลูกถูกดำเนินคดีแล้วพ่อแม่ก็กลายเป็นว่าต้องมารับเคราะห์กรรมคือความทุกข์ใจในที่สุดนั่นเอง
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากบทเพลงรอยจูบบนฝ่าเท้าแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีบทเพลงหนึ่งซึ่งน่าจะให้สติสำหรับคนที่เคยถลำพลาดไป
1: ค่ะ
0: นะครับอาจจะให้เงินให้ทองให้จริงแต่ว่าสิ่งที่ไม่เคยให้เลยคือเวลา
1: โอ้เรื่องจริงเลยค่ะเพราะว่าอะไรมัวแต่มุ่งหน้าไงคะมุ่งหน้าทำงานคือกตัญญูจริงๆค่ะแต่ว่าเราไม่เคยมีเวลาให้กับท่านเลยหลายๆคนเนี่ยทำงานบอกว่าอุ้ยเหนื่อยแม่ทำกับข้าวรอไว้ที่บ้านตั้งโต๊ะไม่กินน่ะวันนี้เหนื่อยมากละก็ให้คนแก่นั่งรออยู่ที่บ้านนะคะ
0: รอแล้ว
1: รอเล่าร
0: อแล้วรอเล่า
1: ค่ะ
0: เจ้าก็ไม่ยอมกลับมาตัวเลขในบัญชีหรือจะมีค่าเท่ากับอ้อมกอดของลูกใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: การได้เห็นแววตาของลูกจริงๆไม่ใช่แววตาที่มองผ่านภาพในมือถือ
1: ใช่
0: นะฮะแล้วก็สัมผัสของลูกเช่นการกอดการกราบของลูกที่มาสัมผัสไออุ่นจากร่างกายของแม่ของพ่อ
1: ค่ะ
0: จริงๆเหมือนในวัยเยาว์นั้น น่าจะเป็นยอดปรารถนาอย่างผมเองก็ตั้งใจนะฮะว่าเราอยู่ห่างไกลกันพ่อแม่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับก็ตั้งใจว่าอย่างน้อยๆ3เดือน2เดือนก็ต้องหาโอกาสไปคือทำงานมีงานอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องเจียดเวลาเพื่อที่จะได้ไปสัมผัสไออุ่นนั้นอย่างน้อยที่สุดสมมติว่าวันหนึ่งคือลูกเนี่ย
1: จินตนา
0: คุณลูก
1: ลูกคนลูก
0: ลูกทุกคนจะจินตนาการอย่างนี้นะแปลกมากก็คือคิดว่าเราอายุน้อยกว่าพ่อกับแม่อย่างน้อยพ่อแม่ก็ต้องไปก่อนเราไปทีหลังพ่อแม่เหมือนไม่เคยเห็นเลยว่าลูกไปก่อนพ่อแม่ก็เยอะแยะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมบางทีเราประมาทอย่างนั้นจริง
1: จริงจริง
0: และสุดท้ายที่สุดแม่วัยชราต้องมาจัดงานศพให้กับลูก
1: ใช่
0: มันสะเทือนใจมากๆแล้วทางข้างหน้าจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยว่าท่านจะอยู่อย่างไรโดยที่ไม่มีเราไม่มีลูกคอยดูแล
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นนำบทเพลงแห่งความสำนึกนี
1: ้
0: มาฝากเอาเพลงอะไรดีฮะ
1: เพลงขอโทษค่ะ
0: จากศิลปิน
1: คุณปูพงษ์สิทธิ์คำภีร์ค่ะ
0: เดี๋ยวรับฟังครับ
1: ค่ะ

0: นี่คือบทเพลงแห่งความสำนึกนะครับบทเพลงขอโทษจากคุณปูพงษ์สิทธิ์คำพีแหมมันโดนใจนะแต่ละวรรคแต่ละตอนแต่ละคำเนื้อหาของเพลงประมาณไหนนะ
1: จนลืมว่ามีใครบางคนที่เขาต้องการเวลาที่แบบรอให้เรากลับมาเพื่อกินข้าวเย็นกับเขาเพื่อโอบกอดเขาบ้างบางเวลาแค่นั้นเองค่ะอาจารย
0: ์
1: โอ้ยหัวใจ
0: บางเวลานะไม่ใช่ว่าทุกเวลานะ
1: แล้วความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อในวันที่เราไม่มีเขาแล้ว
0: ถูกต้อง
1: จะมานั่งหวยหาว่าวันนั้นเราน่าจะมีเวลาให้กับแม่เน
0: า
1: ะ
0: มากกว่านี
1: ้มากกว่าน
0: ี้พอพูดถึงคุณปูพงษ์สิทธิ์ก็จะนึกถึงเพลงที่เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของเขา
1: เพลงอะไรคะอาจารย
0: ์ตลอดเวลา
1: น้องพักสายตาเธอนะ
0: คนดีหลับลงตรงนี้อันนี้คือเป็นเพลงรักนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเพลงรักเพลงหวานเพลงหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆเถอะแล้วก็คำว่าตลอดเวลาเนี่ยนึกภาพนะตลอดเวลาก็คืออยากจะอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกันตลอดเวลาอยากจะแอบอิงพิงไหลกันอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาอยากอยู่อย่างนี้เรื่อยไปตลอดการตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่สามารถที่จะทำเช่นนั้นได
1: ้
0: คนเราจะต้องมีช่วงเวลาที่ห่างแล้วก็ช่วงเวลาใกล้ชิดกันก็เป็นอย่างนี้ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี
1: ้
0: ทีนี้ก็เลยมาเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงที่บอกว่าขอเพียงบางเวลาไม่ใช่ตลอดเวลา
1: ใช่ค่ะ
0: ดูสิเมื่อตลอดเวลาไม่ได้ก็ควรจะมี
1: บางเวลา
0: ได้มาเจอได้มามอบไออุ่นให้แก่กันบ้าง
1: ค่ะอาจารย์
0: จะในฐานะพ่อแม่ลูกในฐานะสามีภรรยาคนรักในฐานะเพื่อนหรือในฐานะอะไรก็ตามแต่เราสามารถที่จะเอ่ยคำนี้ได้ก็คือคำว่าขอโทษ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะหลายคนเนี่ยคิดว่าคำขอโทษมันเป็นคำแห่งความรู้สึกเสียศักดิ์ศรีนะฮะในบางโอกาสเนี่ยถ้าเราไปขอโทษแล้วเขาก็จะได้ใจอย่างนั้นอย่างนี้ความจริงเนี่ยการขอโทษมันเป็นการบ่งบอกว่าเราเองก็มีส่วนนะ
1: ค่ะ
0: ที่ทำให้บรรยากาศที่มันไม่ค่อยเป็นสุขนักเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคำขอโทษของเรามันคลายตัวตนของเราลงแล้วบรรยากาศมันดีขึ้นมันก็คู่ควรนะ
1: มันหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่คำที่ยาก
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอีกอย่างนึงถ้ามันพูดแล้วมันทำให้ทุกอย่างเบาลงก็น่าจะดี
0: ใช่
1: ค่ะ
0: แต่คนที่จะเอ่ยคำขอโทษได้อย่างจริงใจได้ก็คือคนที่มองเห็นโทษของตัวเองเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ว่าโอ้จริงๆแล้วก็มีส่วนเหมือนกันว่าจากเรื่องนี้ผมเองก็มีส่วนหนูเองก็มีส่วนฉันเองก็มีส่วนเหมือนกันแหละ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ว่าเธอผิด 100% เราต่างก็อยู่ในฐานะเป็นผู้ประมาทร่วม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประมาทร่วมเหมือนกันเราขับรถไปเฉี่ยวไปชนบนท้องถนนเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เราก็มักคิดว่าทำไมเขาเบรกกระทันหันนะไอ้คันที่เบรกกระทันหันนั้นก็มีความรู้สึกว่าทำไมคุณไม่ขับให้ห่างสักหน่อยเพราะผมก็มีสิทธิ์ที่จะเบรกกระทันหันถ้าเกิดว่าเจออะไรอยู่ข้างหน้า
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ต่างคนต่างก็ยืนยันถึงความ
1: ถูกต้อง
0: ของตนเองแล้วก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดแต่ถ้าคิดในอีกมุมหนึ่งที่ว่าเราก็มีส่วนเหมือนกันนะเราขับจี้เขามากไปหรือเราเองก็เบรกกระทันหันโดยที่ไม่ทันมองกระจกหลังว่ามีรถตามมาหรือไม
1: ่
0: ถ้าคิดตรงกันแบบนี้การเคลียร์ปัญหาบนท้องถนนถึงขั้นทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายกันชักอาวุธปืนออกมายิงกันคงไม่มีมีแต่ความเข้าอกเข้าใจว่าเราต่างก็สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุก
0: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: ใช่ต่างก็มีทุกข์ต่างก็มีปัญหามาช่วยกันแก้ปัญหาดีกว่านะครับ
1: อาจารย์
0: เดี๋ยววันนี้เรามาปิดท้ายด้วยเรื่องราวของความรักความผูกพันโดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูเล็กน้อยเนี่ยนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็เคยสอนในเรื่องนี้เอาไว้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตอบแทนบุญคุณผู้มีอุปการะคุณนะพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ได้เคยพระราชทานเอาไว้นะครับว่าท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ที่จะต้องตอบแทนบุญคุณของทุกฝ่ายที่ได้อุปการะช่วยเหลือการทดแทนคุณนั้นไม่ใช่สิ่งที่ยากนักถ้าท่านประพฤติตนดีมีสัมมาอาชีวะเป็นหลักฐานเป็นที่เชิดชูวงตระกูลก็เป็นการได้ทดแทนคุณบิดามารดาถ้าท่านศึกษาหมั่นศึกษาค้นคว้าวิชาการให้มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่กาลสมัยก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย
1: ์
0: และในบางประการสุดท้ายถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่างโดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่บอกว่าความกตัญญูไม่ใช่เฉพาะแต่คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: การรักชาติรักแผ่นดินกตัญญูต่อชาติต่อแผ่นดินก็เป็นความกตัญญูที่คู่ควรกับคนทุกคนโดยเฉพาะข้าราชการ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับเอาละครับวันนี้ก็ หมดเวลาหมดคงต้องร่ำลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะและดิฉันเชอรี่มนัญญาคุปตธรรมค่ะ
0: พรุ่งนี้เช้าพบกันใหม่ครับ
1: สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไว้น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงพรั่งพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมราชทัณฑ์ชี้แจงดูแลอัจฉริยะตามมาตรฐานไม่พบถูกทำร้ายกันแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครคุณณทิพย์สุดาต่อรักษารายงานครับ
4: ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนออนไลน์ว่านายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนฟอกเงินและพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกกลั่นแกล้งภายในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนั้นกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์กลั่นแกล้งตามที่ถูกกล่าวอ้างแต่อย่างใดโดยนายอัจฉริยะถูกนำตัวเข้าควบคุมเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาตามคำสั่งของศาลเรือนจำได้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานโดยจัดให้อยู่ภายในฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังแดน2ซึ่งเป็นห้องสำหรับผู้ต้องขังเปราะบางมีผู้ต้องขังภายในห้องรวม4คนปัจจุบันอยู่ระหว่างการกักขังถึงวันที่11ตุลาคมตามมาตรการควบคุมและคัดกรองผู้ต้องขังเข้าใหม่จากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่ามีโรคประจำตัวและมีภาวะเครียดนายอัจฉริยะสามารถรับประทานอาหารได้และไม่พบอาการผิดปกติโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่เรือนจำพยาบาลวิชาชีพและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำติดตามและดูแลอย่างใกล้ชิดรวมทั้งมีระบบกล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การควบคุมดูแลผู้ต้องขังเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นไปด้วยมาตรฐานของทางราชการณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
3: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ปราจีนบุรียังคงมีน้ำท่วมขังและน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้จัดทีมปฏิบัติการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนครอบกลุ่มพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดูแลกลุ่มเปราะบางและเร่งระบายน้ำในพื้นที่สำคัญอาทิชุดปฏิบัติการที่1อำเภอเมืองปราจีนบุรีปภ.ได้ส่งรถปฏิบัติการเคลื่อนที่ย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์จำนวน3คัน

0: รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถบรรทุกเครื่องสูบน้ำแบบโมบายยูนิตและเรือท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์จำนวน3ลำพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการภารกิจได้แก่ขนส่งน้ำดื่มและถุงยางชีพเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรขนย้ายซากสุกรในพื้นที่ตำบลบางบริบูรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดการผลกระทบจากอุทกภัยปิดท้ายที่สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางและตอนล่างของภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
1: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แ

0: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปรนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
2: ์ยายทาโดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนั่งแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันหน่อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่โอ้ยมาแทนได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊วันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: เลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินเลยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: นี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
3: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ
2: ่
3: ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

แคร์และเอาใจใส่ยากมีคนพาเดินทางเที่ยวบางไร่บางก็คงสุขใจมีไม้สักคนอย่างซอดจะซดไม่ซดแล้วก็ไม่เป็นไรนะข้อแค่จะซดเหมือนฉันเดี๋ยวมารักกัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพ บกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสียสิเ
1: นี่ยอากุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เล็กๆจริงๆไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ให้เลขน่ะจริงแต่เด็ดน่ะไม่จริง
1: อ้าวยังไงอ้วนงงงั้น
2: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
1: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
2: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: โบปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อย่าองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายกรัฐมนตรีร่วมเสวนาวันทุขอไปครับวันออนวันกับสตีฟฟอฟชูศักยภาพไทยปรับตัวรับความท้าทายย้ำความพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งที่ประเทศสิงคโปร์ที่โรงแรมแชงกรีลาในอนุทินชันวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือวันออนวันโดยมีนายสตีฟฟอฟประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหารฟอฟมีเดียเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุมฟอฟตัวโบ CEO Conference 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการรับมือสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศทั้งสถานการณ์ในภูมิภาคการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงในหลายมิติไทยพร้อมปรับตัวดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนระยะยาวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีย้ำถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งนี้เวทีดังกล่าวเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ฟอฟจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีผู้นำภาคธุรกิจผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มีผู้เข้าร่วมประมาณ400-450 คนโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของฟอฟยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
5: คริสติโน่โรนัลโดดาวเตสซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะไม่กลับไปเล่นให้กับทีมชาติโปรตุเกสตราบใดที่จอร์จเชซุสยังทำหน้าที่ผู้จัดการทีมชาติโปรตุเกสเนื่องจากยอดดาวเตวัย41 ปีไม่พอใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเบรกทีมชาติครั้งล่าสุดโดยเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างโรนัลโดและเชซุสเริ่มต้นจากเกมที่โปรตุเกสเอาชนะนอร์เวย์2-1เมื่อวันที่27 กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเวลานั้นโรนัลโดเป็นเพียงตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ18 ปีตลอดเส้นทางการรับใช้ทีมชาติส่งผลให้โรนัลโดได้ประท้วงด้วยการไม่ลงซ้อมพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมจำนวน3 ครั้งก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากแคมป์ทีมชาติในเวลาต่อมาผลการแข่งขันฟุตบอลเอ็มเพอเรอร์ครับประเทศญี่ปุ่นรอบ32 ทีมสุดท้ายคู่ที่น่าสนใจ FC โตเกียว